0: อบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันพฤหัสเนี่ย
2: วันพุธค่ะงงกันไปหมดแล้วว่าเมื่อวานเพื่อนต้องทักมาถามว่าวันพรุ่งนี้ตัวเองจัดแทนพี่อ้อยสลับกับพี่อ้อยเหรอเอองงกันไปหมดแล้วพี่อ้อยก็ส่งเสียงทักมาฮัลโหล
1: ถูกปัญหาคือนะตอนนี้พี่อ้อยก็ยืนอยู่หน้าห้องนะฮะ
2: ไม่
1: ได้มาชนกันนะไม่ได้รถไฟชนกันก็มีธุระ
2: มีธุระกัน
1: สลับกันสลับกันมาผมบอกนะฮะผมเป็นคนยืนพื้น
2: ไอ้คำพูดถ่อมตัวนะเก็บไว
1: ้ผมก็ อยู่ที่นี่เอาง่ายๆก็คือผมเป็นของตายของพวกเขาครับ
2: โอ้โหโอ้โหกล้าพูด เดี๋ยวพอสักวันที่เขาเรียกอะไรพอวันที่กลางเดือนหน้าค่ะ เดี๋ยวพวกเราจะพูดว่าพวกเราเป็นของตายสำหรับอันนะคะราวๆสามอาทิตย์เลย
1: ว้าอย่าสิอย่าพูดขนาดนั้นสิ ไม่น่าเล่นเลยเข้าตัวเลยดูส
2: ิอย่าเล่นค่ะคุณอันค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องสวัสดีเกือบนึกว่าวันพฤหัสนะคะขอบคุณดีที่พี่นึกว่าวันศุกร์ถ้าได้ยินเสียงอ้อมแล้วเบลอๆหน่อยอ
1: ่
2: ะ
1: เอ๊ะตอนวันศุกร์นี้จะเป็นพี่อ้อยใช่ไหมฮะ
2: วันศุกร์นี้เป็นพี่อ้อยค่ะ
1: โอเคโอเค
2: พอพี่อ้อยมาปุ๊บคุณผู้ฟังก็เลยคิดว่าอุ๊ยวันพุธวันอังคารเองเหรออย่างเงี้ยสับสนกันไปใหญ่แล้วเนี่ย
1: แต่ว่าวันนี้ดูคุณดูสิท้องฟ้าสดใสเห็นไหม
2: ท้องฟ้าสดใสค่ะโปร่งมากแล้วก็ร้อนได้ใจค่ะ
1: เออมันร้อนจริงเนาะคือเราเห็นแล้วนะว่ามันแบบผมว่ามันร้อนผิดปกติยาวนาน
2: อ
1: ่ะปกติป่านนี้มันจะแบบมันจะสบายๆแล้วหรือวันที่ฝนตกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเย็นกว่านี้
2: มันต้องเย็นกว่านี
1: ้เออ
2: แต่ว่าช่วงวันนี้อ้อมก็พูดกันคุยกับเพื่อนหลายๆคนที่มีความรู้สึกก็คือเป็นหน้าฝนที่ร้อนกว่าหน้าร้อน
1: จริง
2: ๆเป็นหน้าฝนที่ร้อนกว่าหน้าร้อน
1: ข่าวมากเลยอ่ะ
2: รู้จักอะไรรู้ไหมรู้จักเวลาออกไปตากผ้าเป็นผีแม่บ้านไงซักผ้าปุ๊บแค่สายๆ9 โมงเช้าเองนะคะออกไปตากผ้าที่ริมระเบียงทำไมร้อนลมตีหน้าขนาดเนี้ย
1: แล้วผ้ามันแห้งเร็วไหมเกี่ยวไหม
2: มันก็แห้ง
1: นะก็น่าจะเกี่ยวเนาะ
2: เพราะเมื่อคืนซักเสื้อบางๆไว้เช้ามากำลังแบบกำลังสบายอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วผ้ามันกรอบไหม
2: ถ้าร้อนมากกลางแดดเลยอาจจะกรอบแต่ของเราอ่ะเราไม่ได้ตั้งกลางแดดเลยถูกไหมฮะ
1: ไม่ได้ถึงขนาดเราเอาไปแบบ
2: ไม่เราอยู่แค่ระเบียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่คุณผู้ฟังขอบคุณนะคะอ๋อพี่อันออกตัวแรงคุณผู้ฟังบอก
1: ออกตัวแรงเรื่องอะไร
2: ออกตัวผมเป็นของตายอ่ะออกตัวแรงปุ๊บแล้วต้องเบรกเอียดอ่ะ
1: แล้วคุณผู้ฟังหัวทิ่มแอร์แบ็กยิงเลย
2: พูดถึงแอร์แบ็กอย่าไปเผลอติดอะไรที่คอนโทรลข้างหน้านะคอนโซลหน้า
1: เพราะว่ามันเด้งนะใช่ไหม
2: มันเด้งวันนั้นมันมีคนลงรูปอันหนึ่งเห็นเหมือนกันคุณได้เห็นไหม
1: ไม่เห็น
2: ปกติเนี่ยพวงมาลัยรถของเราบ้านเราจะขับขวา
1: อ่ะโอเค
2: แล้วก็ด้วยความเอ็นดูรักใครไม่รู้ลูกหรือแฟนอ่ะซ้ายเป็นพวงมาลัยสีชมพูเอาไปติดเพิ่มอันเล็กๆ
1: อ๋อให้แบบมีให้เขารู้สึกว่าเหมือนขับด้วยเง
2: ี้ยกำลังน่ารักเลย
1: แต่จริงก็น่ารักอยู่นะ
2: แต่ถ้ารถเบรกแอร์แบ็กทับแอร์เบรกอะไรหรอแอร์แบ็กทำงานคุณคิดว่าอะไรดีดเข้าตัวคุณก่อน
1: อืมก็ไอ้ก้อนนี้แหละ
2: ก่อนที่แอร์แบ็กจะถึงคุณน่ะความน่ารักนี้จะทิ่มแทงเลยนะคุณว่าความคำนี้มันแบบไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าความน่ารักของเธอมันทิ่มแทงฉัน
1: อ
2: ันเนี้ยทิ่มแทงเลยนะเพราะลำพังถุงลมนิรภัยเวลามันกระแทกข่าวว่ามันก็เจ็บมากอยู่แล้วนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นถุงลมนิรภัยจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการที่คุณต้องใส่ซีดเบลเข็มขัดนิรภัยถ้าไม่งั้นมันดีดนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็จริงๆแล้วรถต้องมีเขาเรียกว่าอะไรไอหมอนอิงอะหมอนพิงหัว headrest ข้างหลังนะฮะ
2: ต้องมีอย่าเอาออก
1: เพราะมีคนชอบเอาออกนะผมเห็นหลายคันมากแล้วเวลามันดีดถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันดีดอะมันดีดคอเราพับไปข้างหลังมันไม่มีตัวนี้ยันศีรษะไว้เพราะฉะนั้นต้องมีให้ครบผมไปเที่ยวมาครั้งล่าสุดผมขับรถไปเดนมาร์กผมขับแล้วก็ลูกนั่งหลังแล้วมีพี่เลี้ยงก็ผมคือซีดเบลอยู่แล้วอะเพราะเราขับข้ามเมืองก็เช่ารถผมขับเองอะแล้วมันมีรถตัดหน้าผมบนไฮเวย์ข้ามเมืองนะซึ่งผมไม่ได้ขับเร็วมากด้วยไม่ชนน
2: ะ
1: ผมแค่แตะเบรกแบบกระตุกนิดนึงอะเข้าใจป่
2: ะ
1: เหมือนเขาเปลี่ยนเลนแล้วเขาเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วที่มันแปลกอะผมว่าเฮ้ยนิดนึงแล้วก็ขับต
2: ่อ
1: ไอจังหวะที่ปุ๊บนึงอะน้องพีท
2: เป็นอะไรอ่ะ
1: พุ่งลงมาที่พื้นเลยอ่ะ
2: หรอ
1: แล้วผมก็อ้าวซีทเบลแล้วนี่ปรากฏว่าเขาซีทเบลแต่เขาเอาไอ้เส้นจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาออก
2: อ๋อเหรอ
1: เข้าใจป่ะ
2: อ๋อฮะ
1: คือมันเหลือแต่ตรงเอวอ่ะ
2: เขาใส่ไว้เอาตรงเส้นที่คาด
1: คือเขานั่งเล่นเล่นเล่นเล่นแล้วมันมีจังหวะที่เขาเอาหัวมุดออกมาแล้วผมก็เราก็ไม่เห็นว่าเขาเอาหัวมุดออกมาก็คิดว่ามีแค่ข้างล่างปรากฏว่าไอ้เส้นเนี้ยเกี่ยวเขาไว้นะคือตัวเขาอ่ะยังอยู่บนเก้าอี้นะอ้
2: อม
1: แต่หัวเขาลงพื้นไปแล้ว
2: เนี่ย
1: แล้วมันกลายเป็นเขาลงพื้นโดยที่เขาก็คือตัวติดอยู่กับบ่ออ่ะแต่อย่างน้อยมันไม่ลอยมา
2: อ่ะมันไม่พุ่งออก
1: ใช่แต่หัวเขาลงไปฟาดขาเก้าอี้ตัวหน้าแล้วเขาก็ร้องไห้อยู่ผมเนี่ยเพราะฉะนั้นคือมันต้องครบ
2: รุ่นพี่อ้อมกระดูกแล้วนะรถตู้รถตู้แถวหลังคนขับใช่ไหมคะแล้วก็เก้าอี้ตัวใหญ่เนาะแล้วไม่ได้คาดรถเบรกลอยนะเข้าโรงพยาบาลกระดูกแล้วนะ
1: อ
2: ันนั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือทั้งหมดเราเข้าใจเรื่องความน่ารักกุ๊กกิ๊กทุกอย่างนะคะแล้วก็ความสบายความสะดวกแต่สิ่งหนึ่งไอ้ความปลอดภัยกับความเส้นบางๆที่มันไม่เคยเกิดกับเราไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได
1: ้ครับและ
2: ไว
1: ้เบาะหลังใส่ซีทเบลด้วยนะจ๊ะส่วนใหญ่เราไม่ใส่กันนะ
2: แล้วมันมีที่ใส่คลิปอะที่ช่วยให้มัน
1: บางคนอุตส่าห์ไปสั่งคลิปเปล่ามาเสียบอ่ะผมว่าก็โถเอ้ยยังจะไปเอาชนะระบบ
2: ชนะออกนะเวลานั่งสมมติไปนั่งรถอะไรที่เรียกอ่ะก็เอาของเอา
1: ใช่ไหมบางคนบางขึ้นไปบางคันเขาอุตส่าห์เสียบไว้เพราะกลัวมันดังติดแล้วเตือนถ้าเขาติดแล้วเตือนแล้วคุณรำคาญคุณใส่สิ
2: แต่ถ้าเป็นไปต่างประเทศจะถูกบังคับให้ใส
1: ่
2: เขาไม่ยอมนะต่างประเทศเนี่ย
1: ก็เขามีความรับผิดชอบกันอ่ะเอาจริงๆมันคือแค่นี้นะอ้อมันคือเรื่องของความรับผิดชอบ
2: เพราะเขารับผิดชอบเราไม่ไหว ถ้าเกิดอะไรขึ้นหน้าที่การงานเขาหมดชีวิตลูกหลานเขาไม่เหลือเลยนะเพราะว่าคนขับจะโดนเยอะ
1: และพวกเราหลายๆคนก็รับผิดชอบตัวเองไม่ไหวถ้ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่เรายังเลือกที่จะเสี่ยงกันต่อไป
2: นะคะก็ฝากเอาไว้ละกันนะคะอุทัยแล้วคุณผู้ฟังเมื่อวานดูคลิปคอนเสิร์ตพี่อ้อมเวทีโลกดนตรีฉันหลับดีกว่า
1: ฉันไม่กล้าคิดเลยอะเธอโลกดนตรีนะเขาใช้คำว่าโลกดนตรี
2: เด็กๆที่ฟังอยู่อะไรคือโลกดนตรีครับโบงงรู้จักเจสซี่คอนเสิร์ตไหม
3: เจสซี่คอนเสิร์ต
2: ค่ะมันจะเป็นเวทีที่ควบคู่กันโลกดนตรีจะมีมาก่อน
1: ใช่
2: เก่ากว่าอีกอยู่ที่
1: ช่องห้าน่ะเห็นไหม
2: เราจะเล่นวันอาทิตย
1: ์ถูกเจสซี่คอนเสิร์ตอยู่ช่องเจ
2: ็ดเล่นวันเสาร์
1: จริงๆเมื่อก่อนช่องเก้ามีอีกอันนึงเนาะตัดจำไม่ได้แล้วแบบมันมี
2: บอลบ่าย
1: หรือแบบคอนเสิร์ตเขาจะลืมโลกอะไรอย่างเงี้ย
2: มันจะมีประมาณนั้น
1: เอาละแข่งกันแก่ละ
2: อย่าแข่งแก่เลยอ่ะอย่าแข่งแก่ทุกวันนี้ไม่ต้องมีตัวแทนอะไรมาสู้แล้วแก่ไปถึงไหนแล้วดีกว่าเดี๋ยวนะนี่พอพูดถึงแก่เมื่อไหร่เขาจะเอาสีดำมาให้อ่ะมีแต่สีน้ำตาลไล่เฉดอาทิตย์หน้าใช่ไหมตลกปะ
1: อะไรโรแลนด์น่ะเหรอ
2: เอออ๋อ
1: โอเค
2: เข้ามาให้เนาะ
1: คือโรแลนด์แชมพูปิดผมกล่าวโรแลนด์
2: ใน
1: เช
2: ื้อโค้ด
1: ซีติดทนานเขาที่เราพูดว่าแบบอุ้ยเรามีงอกเรามีเขาส่งมาให้เป็นถุงเลยฮะ
2: ค่ะเขาส่งให้เยอะจริงแต่
1: เขาไม่ส่งสีดำให้อ้อม
2: เขาส่งแต่สีน้ำตาลให้ตาอั๋นน่ะ
1: เขาก็คิดว่าเธอจะทำผมสีเปรี้ยวไปเปรี้ยวมาเปล่า
2: ไม่ชีวิตฉันมีแต่ผมดำ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่จะมีหัวชมพูเนี่ยรอบนั้นน่ะแหละ
1: อ๋อจำได้ละโอเคร
2: อบนั้นละฉันไว้ยาวไปเลยจนแบบกระดำกระด่างอยู
1: ่ได
2: ้เล่นดนตรีกับเจ็ดสีคอนเสิร์ตกี่ปีแล้วนะบ้าเพิ่งปีที่แล้วเอง
1: อ๋อไม่มีคนบอกว่าเขาเสด็จเดียวหรอจำไม่ได้อ่ะ
2: บางพวกที่มีพวกพี่โลกเบี้ยวปะ
1: จำไม่ได้ละ
2: ที่มีพวกพี่โลกเบี้ยวเป็นพิธีกรปะ
1: รู้แต่เมื่อก่อนวันบ่ายวันอาทิตย์จะมีหรือบ่ายวันเสาร์จะมีแบบไอ้แฮปปี้เบอร์เดย์อ่ะ
2: รายการที่พี่หมิวถ
1: ่
2: ายสเก็ตมา
1: ถ่ายไอสเก็ตออกมา
2: ใช่ไหมอ่ะเอาละพอเถอะอยากแข่งแก่อยากแข่งแก่คุณผู้ฟังถามว่าพี่อันไปเที่ยวไหนเหรอคะทั้งสามอาทิตย์อย่าให้เขาพูดขายาว
1: ผมจะพูดที่ดูดีนะแต่คือความจริงนะผมพาคุณแม่ไปเที่ยว พาคุณแม่ไปพักผ่อนนิดนึงบอกแล้วอะไรทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำเลยไม่มีคำว่ารอไม่มีแบบเดี๋ยวรอว่าไม่มี
2: ไม่ต้อง
1: ชั่วโมงนี้อยากทำอะไรทำ
2: ถนัดแบบไหนทำแบบนั้นบางคนอาจจะถ้าไม่ถนัดพาไปเองก็ดูแลถ้าเกิดเขาเลือกที่จะทำอะไรแล้วมีความสุขที่ทำให้อายุเขาอยู่ไปแล้วเขารู้สึกวัยรุ่นทำเลยเอาที่สบายนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าใครนะป่วยมากค่ะไอ้ที่หาคลิปปลอมมาเสียบคืออะไรพี่อัน
1: อ๋อไอ้ซีทเบลไง
2: อ๋อ
1: ที่หาไอ้คลิกมาเสียบอ่ะที่ไม่ให้ไม่รถมันจะได้ไม่ดังเตือนร้องๆกันอะไรเงี้ย
2: นี่คุณฟังเรารู้ทุกเรื่องเลยนะ
1: ครับผม
2: ส่งมาว่าอะไรรู้ป่ะ
1: ว่า
2: พี่อ้อมใช้ N2 ก็ได้นะ
1: อะไรคือ N2
2: สีผม
1: อ๋อเหรอ
2: เออบอกน้ำตาลเข้มได้เลยนะออกมา
1: อันก็บอกเห็นป่ะ
2: ไม่ก็เธอให้ใช้น้ำตาลเพื่อจะให้มันออกเป็นน้ำตาลเหลือบๆดำแต่นี่ชอบดำปิดปี
1: เออฉันชอบแบบมีน้ำตาลนิดนึงอ่ะ
2: เธอใช้สีอะไรผสมอ่ะ
1: ก็คืออันก็คือใกล้ดำที่สุดแต่ไม่ดำปิดน่ะพอดำปิดบางทีหน้ามันลอยอ่ะ
2: อ้อมสีอื่นไม่รอด
1: อ๋อเหรอจริงเหรอ
2: เอออ้อมได้สีดำมันหรือมันชิดว่าคิ้วมันดำปัดๆเลยอ่ะ
1: จะตาคิ้วด้วยดิ
2: ฮะ
1: จริง
2: ๆฮะไปถึงจุดนั้นแล้วหรอ
1: ได
2: ้ได้ด้วยหรอ
1: ได้
2: ให้ฉันใกล้คิ้ว
1: แต่ยังดีนะคิ้วเราไม่งอกนะอ้อมเนาะถ้าคิ้วงอกนี่เหนื่อยนะ
2: ก็เป็นตรงชื่ออะไร
1: ไม่ใช่เว้นไว้ให้
2: ไม่ใช่ตรงฟงปุ๊บป้ายเหรอหรือใครนะที่แบบ
1: ตรงฟาง
2: ปุ๊บป้ายป่ะ
1: ที่แบบ
2: ชุดหัวขาวอะไรเงี้ย
1: มันคือนางพญาเลยนะ
2: ผมขาวป่ะ
1: ไม่แน่ใจนะ
2: หรือนางยมูเขียว
1: ไม่รู้จะไม่ได้แต่สนุกมากรู้แค่นั้นแหละ
2: อ่ะไปเรื่อยเปื่อยแล้วเพราะว่าวันนี้ข่าวมันคุณผู้ฟัง
1: น้ำมันลงนะครับ
2: ลงเท่าไหร
1: ่เอ้ยโอเคมากเลยเพราะนี่ผมเพิ่งไปเติมเต็มมาเมื่อเช้านี
2: ้ลงเท่าไหร
1: ่ดีใจมากวันนี้เติมถูกวันมากนะฮะดีเซลลงเยอะนะฮะซูเปอร์ดีเซลลง4.20 บาทนะครับถ้าหากว่าเป็นเดี๋ยวนะอะไรลงอีกบาท20เดี๋ยวนะขอดูก่อนแก๊สโซฮอล์99ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์99ลงบาท20
2: 95ลง3.20 บาท
1: ใช่โซฮอล์95ลง3.20 บาทนะครับแต่ว่าอันอื่นอยู่นิ่งอยู่นะฮะ
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: แต่อันนี้ลงมา
1: อันนี้ปตท.นะ
2: ลงมาก็ค่อยยังชั่วเพราะตอนขึ้นที6 บาทอ่ะตอนลงยังไปไม่ถึงที่รวมขึ้นไปเลยปะแต่อย่างน้อยการลงมา4 บาทก็ยังตอบคำถามได้ว่าเวลาขึ้น6 บาททำไมขึ้นได้อะคะอันนี้ลงทีละ4 บาทนะคะอย่าเพิ่งรีบขึ้นกลับนะคะเก็บราคานี้เอาไว้ก่อนนะคะจะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ลงต่อได้อีกทางเราไม่ติดนะคะ
1: ครับถ้าเป็นเรื่องใหญ่หน่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี
2: ้อะไรครับ
1: กับการที่มีการบอกว่าผมอ่านเลยนะ
2: อ
1: ึ้งทลายเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นเห็นข่าวไหมฮะ
2: เห็น
1: ว่าเขาติดตามบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นเวลา3 วันก่อนตัดสินใจลุยเข้าไปพร้อมหมายค้นจากศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเข้าไปพร้อมหมายค้นอันนี้เป็นการทำงานของปปช.นะฮะอันนี้ยังไม่ว่าจะไงผมก็จะชมมากๆนะครับกับความตั้งใจในการทำสิ่งนี้อยู่นะครับเข้าไปนะฮะหลังจากที่เขาติดตามกันอยู่นะครับก็เข้าไปตรวจยึดหลักฐานพยานจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น22มิถุนายนเขาทลายเข้าไปตอน 17.45 นะครับยึดกระดาษคำตอบที่ใช้ในการกระทำความผิดเอกสารที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการทำสำเนาและตรวจสอบข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสื่อออนไลน์นะครับในการเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือข่าวสารต่างๆเครื่องมือสื่อสารต่างๆเพื่อเข้าไปแก้คะแนนและคำตอบของคนที่สอบถ้าให้พูดสั้นๆนะคนที่จ่ายเงินซึ่งเขาบอกมาบอกว่าการจ่ายเงินเพื่อทำสิ่งนี้เอาง่ายๆคือเพื่อซื้อตำแหน่งให้สอบติด อยู่ที่คนละนะคนละ 300,000 ถึง 800,000 บาทอ้อม
2: เมื่อวานเราฟังคลิปอ้อมกั้นใจฟังคลิปปกติอ้อมไม่ชอบฟังอะไรแบบนี
1: ้
2: เหมือนมีการล่อซื้อมันมีคนโทรเข้ามาดีลก่อนใช่ป่ะเสียงผู้ชายกับผู้หญิงก็จะพูดว่าในแง่ที่ว่ามี 250,000ถึง 350,000 แล้วสักพักก็เปลยว่าแต่ตรงนู้นน่ะหมายถึงที่อื่นจังหวัดอื่นหรือว่าละแวกนั้นน่ะบางคนขึ้นไป 800,000 เลยนะมันก็เลยรู้เรทราคาแล้วว่ามาจากอันนี้ถึงอันนี้แล้วบอกว่าแล้วมัดจำเท่าไหร่ 50,000 อันนี้คำพูดไม่ได้แบบนี้ exactly นะ 50,000 อีกคนน่าจะเป็นตัวล่อซื้อแต่ว่าอย่างงี้ถ้าเราเรียกเขาจะให้เขาเอามาสัก100,000ได้ไหมอีก 50,000 เราให้เขาอีก 50,000 เราก็เหลือกินเหลือมีพอกินพอใช้
1: นี่ก็
2: เนี่ยคือล่อซื้อใช่ไหม
1: คืออยากใช้คำที่แรงกว่านิสัยเขาใช่ไหม
2: เขาใจ
1: มันแย่มากเลยอ่ะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าประเด็นมันอยู่ที่อันนี้ยังไม่มีคนยังไม่มีชื่อหรืออะไรเงี้ยคือไปถึงจุดนั้นแต่ชาวเน็ตนะคะเน็ตติเซนบทจะเร็วสุดใจบอกมีคนเห็นกระดาษอยู่ในข่าวใช่ป่ะ
1: ม
2: ีคนเห็นกระดาษอยู่ในข่าวไปหาตัวเลขอ่ะของเลขประจำตัวสอบแล้วไปเจอว่าคนนี้เป็นใคร
1: รู้เลยว่าใคร
2: รู้ว่าเลยคนนี้เป็นใครแล้วไปเจอว่าคนนี้โพสต์รูปว่าเนี่ยเด็กบรรจุข้าราชการแล้ว
1: บรรจุแล้ว
2: เออ
1: แล้วมาแก้ตามเหรอ
2: เออคือแคปไปก่อนน่ะเนี่ยมันน่าสนใจว่าการที่ คือถ้าฟังแง่ดีนะเสียสละให้ประเทศจังเลยยอมเสียเงินเพื่อมาทำอาชีพบริการประชาชนในสนนเงิน300,000 บาทเพื่อแลกกับเงินเดือนเท่าไหร่นะ แล้วจะยังไงดีอะไรเงี้ยช่างเป็นคนที่เสียสละถ้ามองมุมนั้นนะกับหลักการทั่วไป
1: ครับคือจริงๆแล้วเข้ามาหลายส่วนนะฮะปปช.ปปป.อะไรแบบเนี้ยมาแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมกันซึ่งเขาบอกว่านี่คือปฏิบัติการครั้งแรกนี่คือครั้งแรก
2: ได้ไปกี่คนรายชื่อ
1: เขาเข้าไปตรวจผลการตรวจเนี่ยค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10คนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายสังกัดมารวมตัวกัน
2: โดยไม่ได้นัดหมายเหรอ
1: เป็นความมาคบูชาอย่างเงี้ยเหรอนี่ฮะแรงบันดาลใจจากมาคบูชา
2: แต่อันนี้ต้องนัดเพราะว่ามาทำข้อสอบ
1: นัดแน่นอนเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานเขาอุตส่าห์มีหลายหน่วยงานนะฮะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบร่วมกันก็เลยมารวมตัวกันซะเลย10คน10หน่วยงานตรวจยึดเอกสารมากกว่า 9,000 แผ่น
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีบุคคลเข้าออกอย่างต่อเนื่องมีการขนกระเป๋าถุงต้องสงสัยก็เลยรวบรวมนะครับแล้วขอหมายศาลมาจัดการกันออกไปตรงนี
2: ้
1: นะครับตอนนี้ก็หลักฐานชัดแถลงข่าวซะเลยนะครับแถลงข่าวก่อน
2: เขาเจอกระดาษข้อสอบกี่อัน
1: กี่อัน
2: 3,000
1: จริงเหรอ
2: กระดาษข้อสอบ 3,000
1: ม
2: ูลค่าคุณว่าเท่าไหร่เสียหาย
1: เห็นคร่าวๆใช่ 4,500 ล้าน
2: ใช่ใช
1: ่ 4,500 ล้านนะที่ทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้มันซื้อคนได
2: ้และนี่ยังเป็นวงการเล็กๆนะมีวงนี่วงการเล็กๆนะ
1: ก็เราถึงเป็นที่เราเป็นกันอยู่ตอนนี้ไง
2: เป็นอะไรคะ
1: ก็เป็นอย่างที่ประเทศเราเป็นเนี่ยก็ GDP ลังท้ายอ่ะความเจริญเท่าที่เป็นเนี่ย
2: เขามีแข่งเจริญถอยหลังปะ
1: แค่ยืนเฉยๆเชิงเปรียบเทียบเราก็ถอยหลังละค่ะซึ่งล่าสุดนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด้งฟ้าผ่านายธีรุตผมอ่านชื่อเลยนะนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเส้นทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านเดี๋ยวถึงเวลาเขาออกมาบอกไม่รู้เรื่องเด็กๆทำ
2: ก็เขาจะรู้เหรอเอาจริงบางเรื่องผู้ใหญ่ไม่เคยรู้เลยนะคุณก็รู้ว่าบางเรื่องผู้ใหญ่ไม่รู้เป็นเรื่องของเด็กๆเขาผมไม่รู้เรื่องมันก็บางทีผมเป็นเจ้านายผมจะไปรู้ทุกเรื่องได้ไง
1: เขาก็เดาได้ไหมเดาได
2: ้มันก็มีตั้งหลายเร
1: ื่องแบบนี้นะผมไม่ใช่ลงโทษนะออกจากราชการอะไรที่เคยให้ไปแล้วยึดคืนได้ต้องยึด
2: หรือว่าออกเจ็ดโชคโคตรคือนามสกุลนี้ไม่ต้องเข้าไปอีก
1: จริงๆนะผมว่าถ้ามันจะเอาแบบนั้นนะต้องทำแบบคือถ้าเป็นพัวนาดนะ
2: ว่ามาสิ
1: ผมจะเอาต่างชาติมาช่วย
2: เดี๋ยว
1: ผมจะเอาบริษัทกลางมาช่วยที่มันมีความเป็นสากลเข้าใจป่ะบริษัทที่มีความเป็นกลางเพราะถ้าอยู่ในเมืองไทยถูกครอบหมดถูกครอบงำได้หมดแล้วสั่งได้หมดเช่นนะสมมตินะบริษัทที่ตรวจสอบเรื่องแบบนี้จากผมพูดมั่วนะจากสวิตเซอร์แลนด์จาก
2: ประเทศที
1: ่มาก
2: คือเราไม่ได้บอกว่าเชื่อถือได้ 100% นะคะ
1: แต่ไม่ถูกครอบงำเพราะเรารู้ว่าประเทศเราถูกครอบงำได้ในทุกหน่วยงานเข้าใจไหมแล้วแต่ผมแค่คิดว่าจังหวะที่จับแล้วใครจะดำเนินการ
2: มันจะมีช่วงที่หายไป
1: เพราะว่าตอนที่ถูกจับอ่ะมันจะไม่เหลือคนดำเนินการเพราะไอ้คนที่ดำเนินการคือคนที่ถูกจับทั้งหมดเอาใหม่เกือบทั้งหมด
2: เขาใช้ว่าเกือบค่ะก็ยังเชื่อว่ารับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดีในหลายหน่วยงานที่กำลังต่อสู้กับทั้งใจตัวเองและการหันไปเห็นและอยากจะค้อนคว้าและอยากจะฟ้องทุกสิ่งอันแต่ไม่มีที่พึ่ง
1: ครับผมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่หลังจากข่าวนี้ออกไปแล้วแถลงข่าวออกไปใหญ่โตทุกอย่างเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
2: ยังไงคะ
1: สถ
2: แปลว่าอะไรคะ
1: สถคือกรมการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อสักครู่นี้แหละ
2: ใช่ค่ะ
1: คนที่หลักๆที่โดนที่ดำเนินการและโดนจับนี่แหละ
2: โดยไม่ได้นัดหมาย
1: นะฮะออกแถลง
2: ค่ะ
1: พูดตรงว่าขี้เกียจอ่านเลยแต่ว่าสรุปที่อ่านก็คือฉันไม่ได้ทำผิดถ้าให้ผมสรุปนะออกหนังสือแถลงใครจะออกหนังสือแถลงว่าฉันทำผิดจริงวะเขาออกแถลงว่าฉันไม่ได้ทำผิดออกแถลงว่ากระดาษคำตอบทั้งหมดถูกเก็บอยู่ในห้องมั่นคงเพราะมันมีชื่อนี้ด้วยนะ
2: ห้องมั่นคง
1: หรือเป็น
2: อาการมั่นคงของการเก็บอยู
1: ่ไม่รู้ บอกว่ากระดาษคำตอบทั้งหมดถูกเก็บอยู่ในห้องมั่นคงของมหาวิทยาลัยซึ่งเขามีการจ้างมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน
2: ์อ้าว
1: หรือว่ามศวดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
2: อ้าวเฮ้ย
1: ผมพูดตรงๆนะถ้าลุยให้สุด
2: ไปให้สุดนะ
1: แล้วเอาให้สุดเลยนะ
2: เอาสะเทือนเลยนะเนี่ย
1: เอาให้สุดนะครับ
2: คุณเห็นว่าบ้านเรามันสุดกี่เรื่อง
1: ผมยังไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะจริง
2: มันสุดกี่เรื่องเราก็จะเห็นชื่อเดิมๆที่ผิดซ้ำๆหรือมีเกี่ยวกี่เรื่อง
1: นี่เขาพูดนะผมไม่ได้บอกเขาโบยนะฮะ ขอเรียนว่านะครับสอถอเนี่ยนะครับมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส

0: แล้วก็ปปท.นะฮะเยอะไหมเราป้องกันทุจริตกันเยอะไหม
1: เยอะมาก
0: ทุจริตไหม
1: ไม่มี
0: อ่ะแล้วผมแล้วไอ้พวกที่ป้องกันทุจริตแล้วจนทุจริตขนาดนี้ไม่มีประเมินผลเลย
1: ไม่มี
0: เปลืองเงินเดือน
1: คือคล้ายๆขับเชิงซ้อนน่ะเนาะ
0: เอาไปจ่ายค่าไฟถนนนี่ว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามทุจริตในภาครัฐคือปปท.นะครับแล้วก็มีDS คือกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ใช่แล้วก็ปปง.คุณดูเรามีหน่วยงานเยอะไหม
1: ชื่อเยอะไปหมดเลยแล้วผลงานที่ได้มีอะไรบ้าง
0: รวมทั้งหมด7องค์กร
1: เจ็ด
0: องค์กรก็คงมีคนบริหารจัดการอีกสัก3รวมเป็น10
1: เอาแค่7ที่ให้ก่อนก็ได้
0: เข้าไปสังเกตการตั้งแต่เริ่มจนจบยืนยันว่าปัจจุบันคำตอบกระดาษคำตอบทั้งหมดยังเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่มหาวิทยาลัยผู้รับจ้างตาม TOR โดยมีการล็อกกุญแจ2ชุดเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและสท.อย่างละเอียดสท.อีกอย่างละชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมง
1: และในไอ้นั้นที่จับเจอมันคืออะไรอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: คือนึกออกป่ะไม่ใช่ไม่เชื่อนะคะคล้ายๆเพลงไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ชอบไม่ใครชงกาแฟไม่ใช่ไม่เชื่อว่าในห้องนั้นจันจัดเก็บและล็อก2ชั้นแต่สงสัยว่าและไอ้ที่ข่าวไปถ่ายรูปมาได้อ่ะกระดาษอะไร
0: ไม่รู
1: ้ถูกไหมคุณเข้าใจอ้อมตรงแต่เราเข้าใจตรง
0: ไว้เข้าใจ
1: ล็อกอันนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่เชื่อนะคนที่แถลงอันนั้นแต่ที่เห็นคาตาอันนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: ตันคิดว่ากระดาษก็อยู่สู่กระดาษไงอ้อมแต่เวลามันตอบอ่ะทุกอย่างมันสแกนเข้าคอมพิวเตอร์ไปหมดแล้ว
1: สุดท้ายมันก็ลงไฟล์ใช่ป่ะ
0: ก็เมื่อสักครู่ที่เขาพูดเขาบอกว่าเขาใช้อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วมันเข้าไปแก้ในคอมมั้งผมว่า
1: เมื่อวานไม่รู้เป็นกระดาษเลยมันมีแบบเป็นกระดาษอย่างนี้เลยก็เมื่อกี้ที่จับมาก็มีรูปกระดาษอะไรแต่อาจจะเป็นกระดาษล็อกแก้เปล่าไม่รู
0: ้เดี๋ยวเขามีเหตุผลแหละเพราะว่าขนาดโพยประเทศเรายังไม่ผิดเลย
1: เราเคยมีอะไรผิดแก้แบบยังไม่ผิดอ่ะ
0: โพยก็ไม่ผิดแก้แบบก็ไม่ผิด
1: แต่สิ่งนี้นะคะ
0: แล้วแก้แบบใครเซ็นนะก็ไม่คนที่เซ็นรับแก้แบบก็ยังนั่งอยู่นี
1: ่แต่สิ่งนี้
0: นั่งทำมิวสิกวิดีโออยู่เลย
1: แต่สิ่งนี้ถ้าเกิดกับพี่น้องปุถุชนคนธรรมดาไม่มีตำแหน่งไม่มียศถาผิดไหม
0: ผิดสิผิดเร็วด้วย
1: ติดคุกเร็วนะเอะอะเข้าคุกนะใช่ป่ะมันก็แปลกทำไมกฎหมายมันดูมีชั้นที่ต้องใช้คุณผู้ฟังบอกว่าต้องคุณผู้ฟังตั้งคำถามมานะคะต้องถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนถึงเป็นข้าราชการแบบนี้ได้แบบหวังจะช่วยประเทศอะคะใช่ไหมเพราะคนแลกเงินเข้าไปนะคุณผู้ฟังนี่คือการเสียสละ
0: แล้วคุณลองคิดคนที่เขาตั้งใจเรียนตั้งใจสอบแล้ว
1: เศร้าไง
0: แล้วโดนแบบนี้คุณ
1: เศร้าแล้วคุณ
0: ซึ่งมันมีเยอะมากนะในประเทศนี
1: ้อันนี้แค่ระดับท้องถิ่น
0: แล้วเราก็ได้คนเข้าไปบริหารประเทศแบบที่เป็นอยู่นี่ไง
1: เพราะว่าระดับท้องถิ่นยังลงเท่านี้คุณคิดเอาดิถ้าเป็นระดับจังหวัดระดับประเทศที่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งประเภทหนึ่งคุณว่าเขาเข้าไปแล้วเขาเอาคืนหรือคุณว่าเขาเสียสละหรอ
0: เพื่อนๆผมอ่ะขออนุญาตนะที่เข้าไปนั่งทำงานอยู่ในตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เยอะมากเลย
1: ต่อสู้หรือคล้อยตามไปแล้ว
0: โอ้ผมไม่พูดแล้วผมจบแค่นั้นดีกว่าน
1: ะคะก็จิตต้องนิ่งคุณผู้ฟังบอกฟังข่าวมามันมีทั้งแก้ในระบบและแก้เอกสารขยันแก้เนาะแต่ถ้างานประชาชนไปนะกว่าจะแก้ให้นานไหมกว่าจะขอคัดสารอะไรสักอย่างคุณว่านานไหม
0: นานนานมาก
1: เนาะ
0: ก็จริงๆผมถึงบอกว่า มันต้องเปลี่ยนจากเรื่องของการวันนั้นผมไปสถาบันพระปกเกล้ามาเขาเชิญไปเป็นอาจารย
1: ์
0: นะฮะผมชอบในหลายๆในหลายๆด้านมันจะมีเรื่องบางเรื่องนะที่มันไม่ไร้สาระนะลองฟังดีๆนะฮะเขาพูดว่าหลายๆเรื่องนะตอนนี้เราต้องขออนุญาตจากหน่วยราชการมันต้องเปลี่ยนเป็นแค่ขอรับรองคือไม่ใช่ขออนุญาตเพราะถ้าขออนุญาตปุ๊บมันจะมีไม่อนุญาตเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: และไม่อนุญาตด้วยเหตุผลอะไรมันมีคำว่าวิจารณญาณอยู่ในทุกที
1: ่
0: เมื่อใดก็ตามที่ต้องขออนุญาตและมีวิจารณญาณเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นมีผลประโยชน์เกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำไมก็ถึงบอกว่าเปลี่ยนไปขอรับรองเปลี่ยนไปขอรับรองแปลว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไม่ให
1: ้
0: ถ้าเรายื่นเอกสารครบเข้าใจป่ะอ้อม
1: เข้าใจใช
0: ่คือเมื่อฉันมี1 2 3 4 5ตามที่คุณบอกคุณต้องให้และต้องให้ภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าคุณให้ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดคุณมีความผิดทันที
1: ก็เหมือนรังวัดอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นการซับมิทเอกสารสามารถทำในระบบออนไลน์แล้ว once เรากด enter ตรวจสอบเอกสารครบเวลามันต้องนับถอยหลังเลยและถ้าเขาทำงานไม่ทันเขาผิด
1: เข้าใจ
0: ทันทีและความผิดนี้ต้องเข้าระบบเลย ผมว่าพวกนี้น่าลงทุนมาก

0: ากกว่า THAI อีก
1: คุณไปบอกเขาดิ
0: เขาไม่ฟัง
1: ไปบอกเขาสิเสียงสูงอย่าง
0: เงี้ยฉันขึ้นอีกออกเทปหนึ่งนะ
1: เออฉันเชื่อเดี๋ยวตอนนี้เราจะแข่งกันเสียงสูงซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าเท่าที่ไปตรวจดูมันเหมือนต้นฉบับเนี่ยน่าจะไม่มีใครไปยุ่งอยู่ในห้องนั่นแหละแต่ว่ามันมีการเหมือนแก้กระดาษใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงมันกระดาษใหม่ไหมฝนใหม่สแกนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือหลากหลายจริงๆนะโบขึ้นคุณผู้ฟังบอกเนี่ยเอาขึ้นเอ้ยลงเอาลงอีกบอกว่าเนี่ยต้นฉบับน่าจะไม่มีในห้องจนกว่าจะมีการตรวจสอบแหละอันนี้ก็พอเข้าใจซึ่งคุณผู้ฟังอีกอันหนึ่งจากที่คุยกันในแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินบอกว่าพยายามช่วยหน่อยว่ารบกวนว่าลงมาอีกนิดนึงโบรบกวนว่าอย่าเหมารวมว่าประเทศไม่ดีมันเกิดจากตัวบุคคลที่ทำให้ประเทศชาติล่มจมต้องระบุตัวบุคคลค่ะเพราะว่าเด็กโดยเฉพาะลูกดิฉันมองว่าประเทศไทยไม่น่าอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่ขอบคุณค่ะอันนี้ก็เข้าใจในมุมคุณพ่อคุณแม่ว่าเดี๋ยวเด็กๆจะไปเหมารวมว่าเราเกิดผิดประเทศหรืออะไรเงี้ยจริงๆเราก็เกิดถูกของมันอยู่แหละแต่แค่ว่าเราอยู่ในยุคที่คนโกงไม่อายอะค่ะ
0: คือถ้าน้องๆแล้วหนูๆเห็นว่ามันไม่ดีแล้วมันไม่น่าอยู่ก็จะบอกว่าเมื่อก่อนมันดีกว่านี้แล้วมันเคยน่าอยู่ผมขอโทษแทนบางคนของคนในรุ่นก่อนหน้านี้หรือแม้แต่คนรุ่นผมที่ทำให้ประเทศมันเลยมาถึงจุดนี้ก็แล้วกัน okay. แล้วก็ฝากความหวังไว้กับน้องๆแล้วก็หนูๆว่าจะต้องทำให้ดีกว่านี้แล้วจะต้องไม่มองเรื่องแบบนี้เป็น
1: ไม่ใช่
0: เป็นเรื่อง
1: ธรรมดา
0: และเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือการละครั้งหนึ่งคนบางส่วนที่อาจจะเป็นคนไม่กล้าเรียกว่าพี่เลยอะลุงก็ได้อะล
1: ุ
0: งอันหรือพี่อันเนี่ยนะฮะการละครั้งหนึ่งเราเคยโตมากับวาทกรรมบางอย่างที่บอกว่าแบบโกงก็ได้แต่ขอให้ทำงานก็แล้วกันมันต้องไม่มีแบบนี้เลยมันต้องทำงานก็คือทำงานโกงก็ไม่ได้เข้าใจไหมแต่คือและความอลุ้มอล่วยซึ่งเป็นความน่ารักของคนไทยต้องไม่เอามาใช้ต้องไม่เอามาใช้กับเรื่องของการโกง
1: ใช้ให้ถูกที่อารมณ์มารวยเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำใจแต่ไม่ได้ใช่กับความถูกต้องเอาให้ถูกที่นะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่ไม่ใช่ว่าโกงให้เนียนกว่ารุ่นเก่านะคะ กลัวใจตรงนี้เหลือเกินนะคะแต่พี่อั๋นคะน้องโบบอกว่าพี่อั๋นคะไปเถอะค่ะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเบรกมาแล้ว
1: ต้องเบรกอะค่ะพี่อั๋นคะ
0: ยังไม่ได้ไปตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลย
1: ยังอีกเยอะเลยค่ะพี่อั๋นคะ
0: โอเคเบรกก่อนก็ได้ค่ะ
1: ค่ะพี่อั๋นคะ
0: ครับผมแค่ลองครับเปลี่ยนมื้อเดิมๆแล้วหันมาทานข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตแทนข้าวสวยดูนะฮะบอกเลยครับว่าทลายกรอบเดิมๆของข้าวโอ๊ตไปได้เลยมันนุ่มหนึบอร่อยแล้วก็ทานง่ายจริงๆนะครับที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อยนะครับไม่ว่าจะตักทานคู่กับแกงส้มต้มยำผัดกระเพราหรือว่าน้ำพริกฝีมือคุณแม่ก็เข้ากันได้อย่างลงตัวสุดๆเลยแถมยังได้คุณค่าเน้นๆทั้งคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลต่ำไฟเบอร์สูงสุขภาพดีขึ้นแบบยั่งยืนได้ทุกวันคุณลองเปลี่ยนมื้อเดิมๆเริ่มบางมื้อก่อนก็ได้นะครับหรือแม้แต่พกไปทานคุณใช้มันเป็นสแน็คเปล่าๆอย่างอร่อยเลยจริงๆข้าวโอ๊ตแมกกาเรตเนี่ยนะครับหาซื้อเลยครับแล้วเริ่มเลยนะฮะซื้อข้าวโอ๊ตแมกกาเรตได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าทางแมกกาเรตออฟฟิเชียลสโตร์บน Lazada และ Shopee ก็ได้ใครอยากลองทำดูติดตามวิธีทำเขามีเมนูต่างๆแนะนำเลยอย่างเช่นข้าวผัดออสเตรเลียจากข้าวโอ๊ตได้ที่เพจแมกกาเรตด้วยเพราะว่าข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตนี่ก็นำข้าวจากออสเตรเลีย
1: นี่แค่ฟังนะและคิดภาพตามว่าข้าวที่อบไอออกมาจากหม้อหุงข้าวอ่ะมันมีกลิ่นหอมๆเนาะแค่นี้ก็ยิ้มละอ่ะไปค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณกันก่อนนะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
2: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาว แนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง 31 สิงหาคม 69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างใช้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
6: กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท.
11: The Ultimate Power

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลสิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: มาอ้อมหยุดได้แล้วเราสองคนเหยียดยืดกันอยู่นะฮะถ้าใครเปิดกล้องก็จะงงว่าเอ๊ะนี่พิธีกรของฉันสองคนทำไมอยู่ในท่าแบบน
5: ี้อยากรู้ท่าสุดท้ายป่ะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้พี่อ่านท่าไหน
6: ยืนอ้อมอยู่อย่างเงี้ยเอาหัวปักกับเนี
4: ้ยเราก็โอ้ยเมื่อยตัวจังเลยเมื่อยตัวจังเลยเราก็พูดกระตึกแต่หมอนวดนี่แหละ
5: แล้วก็พูดแต่หมอนวดเนี่ยวันก่อนเห็นข่าวปะที่ภรรยากดนวดคอให้สามี
4: อาจจะเป็นอะไรที่ถ้าเป็นอะไรกระทบกระเทือนถึงสมองอะไรสักอย่างหนึ่งปะ
5: สุดท้ายสมองตายมั้งแล้วก็เสียชีวิต
4: คนไทยไหม
5: คนไทยเลยค่ะคือสามีปวดปวด
4: มันเป็นความบังเอิญมั้ย
5: บังเอิญค่ะแต่ว่าคอเนี่ยจะเป็น1 ใน 5จุดที่คุณหมอบอกว่าไม่อยากให้กดไม่อยากให้ไปยุ่งเพราะว่ามันเป็นจุดรวมประสาทมีใต้รักแร้ด้วยมีท้องมีคอมีใต้รักแร้ขมับ
4: อ
5: ีกจุดนึงอ้อมจำไม่ได้อ้อมขอโทษมันจะมีอยู่5จุดอ้อมจำได้4อ้อมก็ว่าอ้อมเก่งแล้วนะ
4: ก็อาจจะแบบจากนวดกดแรงอ่ะบางคนนวดแรงมากเลยนะคนนวดแรงมากๆเลยผมเคยไปแบบเข้าแบบร้านนวดเงี้ย
5: ค
4: นนวดแรงมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ไม่คุณอ่ะนวดเบาจังผมเบาอะไรแบบเจ็บไปหมดแล้วแล้วเขาพูดว่าทนหน่อยไหมทนหน่อยไหม
5: ไม่ทน
4: บอกว่าถ้าทนแล้วเดี๋ยวจะสบายแบบว่าไม่ทน
5: ฉันไม่ทน
4: ถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วเจ็บแปลว่าเจ็บสำหรับผมนะ
5: แต่เขาจะบอกว่าอันนี้แปลว่าโดนแล้วแล้วบางคนก็ลูกค้าบางคนก็ชอบให้นวดแรงจริงมันรู้สึกสบายไงแต่ทางเราไม่ไหวขบางกว่าที่คิดเพราะว่าหนังไปก็ทะลุอีกหนังนึงแล้ว
4: แล้วมีเพื่อนผมที่นวดแบบนวดไปร้องไปแล้วในที่สุดนวดจนตัวเตอช้ำไปหมดเลยนะแล้วผมว่าทำไมเป็นอย่างนี้บอกว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันจะสบายบอกโอ้โหทำไมหวังไกลจังเลยอ่ะ
5: แล้วทำไม2วันนี้มัน
4: ทำไมหวังไกลจังเลยฉันนวดตอนนี้ฉันสบายตอนนี้เข้าใจป่ะ
5: ฉันไม่พร้อมจะหวังอีก 2-3 วันฉันไม่พร้อมนะคะมันก็เป็นสไตล์ของคนแต่ละคนค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เมื่อกี้คุณผู้ฟังเจอข่าวเค้าเรียกอะไรนะข้อสอบไปคุณผู้ฟังก็รู้สึกท้อมันมีอีกหลายอย่างที่เราท้อมั้ยพี่อัน
4: ก็อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่าท้อไม่ท้อนะฮะถ้าพูดตรงๆเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับวุฒิสภามีมติ140-17ต่างกันขนาดนี้เลยนะ140-17อันนี้คือวุฒิสภานะฮะก็ล่าสุดนะครับมีมติเห็นชอบให้คุณจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชนั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจริงมันเป็นที่พูดถึงกันมาอยู่พักใหญ่มากถึงคุณสมบัตินะครับของคุณจักรพงษ์ว่าไม่ตรงกับสาขาที่เปิดสมัคร
5: เพราะว่าเขาต้องการเรื่องของรัฐประสานศาสตร์ต้องการแนวรัฐศาสตร
4: ์
5: แต่ว่าคนที่ได้เนี่ยคุณจักรพงษ์ฮะมีความมีนู่นนี่นั่นไปในทางเฉดของนิติศาสตร
4: ์
5: เขาก็เลยบอกว่ามันเกี่ยวตั้งคำถามว่ามันใช่ไหม
4: ครับผมซึ่งมันก็จะมีการแบบเหมือนแบบมันก็จะเกิดคำถามมานะแต่ว่าตรงจุดนี้ก็ในเมื่อมันพิสูจน์ไม่ได้นะฮะ ในเชิงหลักฐานใดๆเพราะแบบก็มันเหมือนกับถูกวางตัวมาก็จะเป็นเรื่องสีนั้นสีนี้สีอะไรว่ากันไปอีกนะฮะซึ่ง17คนก็จะเป็นหลักๆแล้วก็จะเป็นกลุ่มสว อีกฝั่งนึงอ่ะนั่นแหละ
5: เขาเรียกสวพันธุ์ใหม
4: ่เออสวพันธุ์ใหม่ประมาณนั้น
5: คือเอาจริงอ่ะมันถูกต้องมันเลยมันเถียงยากหมายถึงถูกต้องคือวิธี
4: มันถูกต้องกฎหมายไง
5: วิธีมันถูกไงแต่ขั้นไม่รู้ไม่รู้อ่ะ
4: ก็พลอยก็ถูกต้องตามกฎหมายไงอันนี้นี่ไม่ได้พูดประชดนะก็มันเอาผิดไม่ได้ก็คือเอาผิดไปได้ไงก็บอกว่าพลอยไม่ผิดไงก็มันก็ไม่ผิดอ่ะ
5: เอางี้เอาจริงนะคนที่ตั้งใจสมมติอ้อมไม่ได้พูดเรื่องพลอยนะอ้อมไม่ได้พูดเรื่องนี้นะอ้อมแค่พูด in general คนตั้งใจโกงใครไม่พยายามทำให้เนียนที่สุดตอนเด็กๆแค่เราจะโกงก็สอบเลยยังตั้งใจให้ครูไม่เห็นเลย
4: เราตั้งใจจะลอกเพื่อนเราจะตั้งใจไม่ให้เหมือนเขาเลย
5: เออเรายังมีวิธีเลย
4: เวลาเราลอกเรายังบอกเออถ้าเราจะลอกบางข้อ
5: มันต้องผิดสักข้อนึง
4: อะไรเงี้ย
5: มันจะมีคำว่าอย่าโง่แก้ทั้งกระดาษเอ้ยลอกทั้งกระดาษมันต้องมีต่างสักค่ะจะลอกแล้วจะเอาคะแนนให้ท็อปเบอร์จะบ้าลดลงสักหน่อย
4: แต่เขาพูดว่าไอ้โพยเนี้ยตรงหมดเลยนะ
5: ฉลาดต่างหาก
4: อ๋อแล้วฉลาดแล้วเหรอเอาไปคิดบอกอย่าโง่ให้เหมือนหมดไง
5: ไม่ฉลาดคือ เขียนตามสะกดตามอะไรเงี้ยฉลาด
4: ก็ไม่ทราบแล้ว ส่วนเรื่องที่บอกว่าค่าไฟแฝงอยู่ใน FT บ้านประชาชนนะครับคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ย อย่างแรกนะผมว่าแฟร์กับรัฐบาลก่อนเรื่องนี้ไม่ได้เป็น
5: ถูกไม่ได้เป็นเรื่องใหม
4: ่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แล้วที่มันออกมาเป็นข่าวเพราะรัฐบาลชุดนี้แหละที่ออกมาเปิดเข้าใจไหม
5: เข้าใจ
4: ณตอนนี้ในอีกด้านนึงเราก็เหมือนกับเราย้อนกลับไปด่ารัฐบาลว่าทำไมทำแบบนี้แต่จริงเขาทำมาเป็น10ปีแล้ว
5: เขาเป็น10เพราะบอกว่าถ้าสืบสาวลงไปจริงไม่ใช่10ปีด้วยนะคะหลาย10ปีนะ
4: ซึ่งเขาบอกว่าก็คุณพิพัฒน์ก็ออกมาบอกว่าจริงๆต้องขอบคุณคุณอนุทินนั่นแหละที่พยายามหาทางจะลดค่าไฟให้ประชาชนแล้วก็เลยลงไปดูในรายละเอียดของโครงสร้างแล้วถึงพบว่าการเก็บไฟเก็บค่าไฟเนี่ยมันรวมตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงในมุมนึงที่เขาเปิดตรงนี้ออกมาก็แปลว่ารัฐบาลมีเจตนาตั้งใจจะแก้เรื่องนี้
5: เขาพยายามอยู
4: ่ซึ่งก็ต้องชม
5: ว่าถ้าเจตนามันเป็นอย่างเงี้ยมันดีแต
4: ่
5: สิ่งที่คุณพิพัฒน์ตอบในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่มันเจอคำนี้เข้าไปเป็นคุณฟังแล้วคุณรู้สึกไง
4: คือ
5: กระทรวงคมนาคมไม่มีปัญญา
4: เราก็ต้องไปดูว่าม
5: ันจะไปรับผิดชอบ
4: เพราะเขาบอกว่ามันหมื่นกว่าล้านแค่อยู่ดีหนึ่งหมื่นกว่าล้านบวมแล้วเขาพูดว่าอ๋อมีปัญญาส่งมาเลยเดี๋ยวเราจ่ายได้
5: ใช่ไงแต
4: ่ผมก็จะสงสัยอีกว่าม
5: ันมาได้ยัง
4: ไง
5: แต่เราคิดว่าคำว่าไม่มีปัญญามันไม่ใช่มันไม่ควรออกมาจากปากผู้บริหารไงมันเป็นคำที่ง่ายแต่มันไม่ใช่คำที่น่าพูดอะมันฟังแล้วเราก็ท้อนะ
4: แต่ผมจะพยายามไม่ถือละกันเพราะว่าแบบผมคิดว่ามันเอาจริงๆถือหมดไม่ไหวนี่
5: ฉันเข้าใจเธอแบกเราแบกไม่รอดแล้ว
4: เออผมว่าเล็กๆน้อยๆบางทีมันเป็นแค่ภาษาพูดอ่ะ
5: แต่มันท้อไงเพราะว่าเออมันดูท้อเพราะว่าถามว่าแล้วทำไมเขาไม่มีปัญญาแล้วปัญญาตอนนี้แล้วประชาชนมีปัญญาเหรอคะ
4: ตอนนี้ประชาชนก็ไม่มีปัญญาแต่ว่าในที่สุดเมื่อจบลงคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าก็จะพยายามต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณแล้วก็กระทรวงการคลังรวมถึงกระทรวงพลังงานในการหาวิธีในการที่จะดึงตรงนี้ออกมา
5: เพราะมันคือ 10% นะ
4: แล้วให้รวมอยู่ในภาษีที่ประชาชนจ่ายไปแล้วให้ได้
5: เพราะเท่ากับตอนนี้เราเสียซ้ำซ้อนอยู
4: ่ครับ
5: ภาษีก็เสียค่าไฟใน FT เราก็เสียอีกในขณะที่เรากำลังเรียกร้องว่าให้ลด FT ถูกไห
4: ม
5: แล้วเรามารู้ว่าอ้าว FT ที่มันสูงมันพ่วงอันนี้อยู
4: ่ผมว่าก็ฝากเถอะผมว่าจริงๆหลายคนก็ขยับตัวอยู่นะฮะคุณพิพัฒน์ก็ขยับตัวอยู่คุณขิงก็ขยับตัวอยู่นายกก็ขยับก็พยายามก็เห็นถึงความพยายามนี้ก็ขอให้ทำจริง
5: ๆคือถ้าขยับแล้วมันมีผลออกมา
4: อย่างเรื่องนี้ผมคิดว่านี่คือการแก้ที่โครงสร้างนะซึ่ง
5: จะได้จริงหรือเปล่า
4: ผมหวังว่าผมขอเป็นกำลังใจแล้วกันผมไม่มีทางเลือกนอกจากให้กำลังใจ
5: เพราะว่ามันจะต้องกลับไปที่ 10% นั้นหักเพราะอะไรหักของท้องถิ่นหักเพราะว่าท้องถิ่นจะได้ไม่บวมมาก
4: มันก็ต้องไปหักจากภาษีตรงจุดไหนสักจุดหนึ่งออกมาให้ได้
5: เพราะฉะนั้นน่ะท้องถิ่นต้องใช้เงินประหยัดกว่านี้ป่ะ
4: อืม
5: ไฟไม่เปิดพร่ำเพื่อแต่ไอ้ที่ควรเปิดให้มันไม่ตายอ่ะมันควรเปิดเสาไฟไม่ต้องไปใช้มันมากไอ้หมายถึงเสาไฟรูปประหลาดอ่ะแล้วไปใช้ LED ป่ะนึกออกป่ะแล้วหยุดดูงานใดๆเหล่านี้ 10% นี้อาจจะคืนมาสักไม่ต้อง10พี่อันขอ3
4: แต่อย่างเรื่อง LED เขาก็กำลังพยายามเปลี่ยนอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนตามไฟที่มันหมดอายุอะไรที่หมดอายุเขาจะเปลี่ยนแทนด้วย LED เปลี่ยนตามไปเรื่อยๆนะคร
5: ับ แล้วไงระหว่างนั้นต้องเปลี่ยนเสาเปลี่ยนแบบใหม่ป่ะ
4: ก็คงไม่มั้งผมคิดว่า
5: เพิ่งลงสมมติบางที่เพิ่งลงกินรีไปอ่ะแล้วไงอ่ะก็เปลี่ยนเฉพาะตัวในนั้นนะ
4: กินรีเล่นน้ำเรืองร่า
5: เราเนี่ย คือเราไม่ต้องเปลี่ยนยกเสานะคะคุณผู้ฟังเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวหลอดได้ถูกไหมฮะ
4: ครับ
5: เดี๋ยวหาเรื่องโค่นเสาไปเล่นน้ำเลิงล่ากันอีก
4: ครับผมนะฮะส่วนเรื่องนี้นะฮะเรื่องอีกอันนึงก็คือครม.ไฟเขียว
5: เขียวอะไร
4: คิดว่าน่าจะผ่านแล้วตัวร่วมรถไฟฟ้านะครับจะเป็นลักษณะของตัวร่วมคือ17บาทเริ่ม17บาทไม่เกิน45บาทเสียค่าแรกเข้าครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็คือใช้ใบเดียวไปเลยนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการเคลียร์กับ Clearing House ระบบ น่าจะเกือบสุดท้ายแล้วนะครับคิดว่าน่าจะทันได้เริ่ม1มกราคมปีหน้า
5: ค่ะถ้าได้ดีนะ
4: อะไรดีอันก็ว่าดีจ้ะ
5: ถูกค่ะไม่ได้ใช่บุ๋มเนาะ
4: ไม่ใช่ อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีท่านเวลาฉันอยู่กับปนัดดานะอะไรดีบุ๋มเดี๋ยวเขาจะมาคลับอินสไปเดย์นะ
5: เป็นนางเจอแล้ว
4: ฉันก็พูดว่าอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีอะไรชั่วอ่านก็ว่าชั่วใช่ไหมในทางกลับกันนะครับอ่ะก็ส่วนทับลานก็เดี๋ยวรอดูนะครับในส่วนของรายละเอียดก็จริงๆทับลานผมว่ามันมีรายละเอียดผมมีโอกาสคุยกับ
5: มันมีมุม
4: ผู้ใหญ่หลายๆท่าน
5: มันมีมุมให้คิดแบบหลายด้านมันมีความคิดหลายด้านนะ
4: อย่าเพิ่งรีบสรุปไปซ้ายสุดขวาสุดครับเพราะว่าตอนที่ทับลานมันประกาศออกมาเนี่ยแน่นอนผมรักป่าอยู่แล้วผมไม่อยากต้นไม้ผมไม่ตัดเลยนะฮะ
5: แสนกว่าไร่มันสะดุ้งสะเทือนเราอยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่สะดุ้งกว่าคือเหลืออีกหนึ่งนาทีพี่อ่านทับลานในพรุ่งนี้ไหมอ๋อ
4: เหรอ
5: ใช
4: ่ทับลานพรุ่งนี้ก็ได้แล้วหนึ่งนาทีจะพูดเรื่องอะไรอ่ะ
5: เขาขอบคุณไง
4: อ
5: ๋
4: อเหรอพี่เสกพูดไปแล้วนะเมื่อวานนะเดี๋ยวพี่เสกจะออกมาแล้วนะ
5: โอ้
4: เร็วดี
5: เขาก็อยู่มาเต็มที่
4: ท
5: ุ
4: กอย่างก็ถูกตามเกณฑ์เนี่ย
5: พี่เสกเขาอยู่มาเต็มที่
4: ครับผมเรารู้สึกว่าเร็วแต่คนที่อยู่ข้างในไม่มีทางที่จะรู้สึกว่าเร็วแน่นอน
5: ค่ะ
4: ครับผมนะครับก็จะออกมาพร้อมกับ EM นะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะพี่เสกออกพรุ่งนี้ละนะครับส่งท้ายกันนิดนึงนะครับถ้าพูดถึงเพลงดีๆที่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมร้องตามได้ทุกครั้งนะครับและถ้ามีโอกาสฟังเพลงนั้นอีกครั้งในบรรยากาศสุดพิเศษกับศิลปินระดับตำนานที่เราชื่นชอบชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราคิดถึงแล้วก็น่าประทับใจไม่น้อยแน่ๆวันนี้เรามีอีเวนต์ดีๆนะครับจากกรุงศรี Exclusive มาฝากกันนะครับกับงาน The Ultimate Rhythm Live Concert ครับที่กลับมาอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่2แล้วฮะเป็นคอนเสิร์ตสุด Exclusive กับ4ศิลปินระดับไอคอนิกนะครับเจเจตุรินป๊อดธนชัยอ๊อฟปองศักดิ์และไอซ์รันยูพาทุกคนย้อนความทรงจำไปกับเพลงฮิตที่ร้องตามได้ทุกเพลงในบรรยากาศประทับใจกันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2019นี้นะฮะก็คืออาทิตย์ที่4ตุลาที่จะถึงนี้นะครับตอนบ่าย2 14นาฬิกาเป็นต้นไปที่วันครับนั่นก็คือ Bangkok Forum นะฮะงานนี้ครับลูกค้ากรุงศรีเวลส์สามารถรับสิทธิ์รับบัตรคอนเสิร์ตได้เลยนะฮะเมื่อลงทุนในกองทุนหรือว่าสมัครแล้วก็ชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดครับส่วนลูกค้าใหม่ก็มีสิทธิ์รับบัตรเช่นกันนะครับก็แค่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ12เดือนหรือว่าเงินฝากประจำ6เดือนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2019ตั้งแต่วันนี้คือ15มิถุนายน2019ถึง31กรกฎาคม2019รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.grungsri.com นะครับ okay. หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนได้นะครับผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองเปิดบัญชีฝากประจำหรือบัญชีกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขารวมถึงที่ www.grungsri.com ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและรับชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น
5: ค่ะเดี๋ยวขอนิดนึงคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้วันที่24ครับพี่อั๋นไม่ใช่พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพี่เสกออกวันนี้นะคะ
4: เอาพี่ออกวันนี้เลยเหรอ
5: วันนี้ที่24
4: ขอโทษ
5: เราจำวันผิด
4: เราเอาข่าวที่ปริ้มจากเมื่อวานขออภัยครับ
5: นะคะ
4: พี่เสกออกวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราติดตามนะครับก็จะยังออกมาพร้อมกับเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจนครบกำหนดโทษนะครับแต่ว่าก็ได้ออกมาด้านนอก
5: คุณคิดว่าเพลงแรกที่พี่เสกจะร้องคือเพลงอะไร
4: โอ้ย
5: เพลงโคตรเยอะ
4: เพลงอะไรอ่ะ
5: ไม่รู้เยอะมากคิดไม่ถูกเลย
4: รู้แต่ว่าเขาคงผมว่างานเพียบอ่ะ
5: โอ้โห
4: นี่ผมพูดจริงๆผมว่า
5: สแตนบายรอเลยอ่ะ
4: ก็เป็นคนที่เก๋ไก๋มากออกตั้งแต่อยู่ข้างในผมว่าเขาก็เข้าไปแบบ
5: ซูเปอร์เท
4: เออ
5: แต่ไม่จำเป็นไม่ต้องแวะเข้าไปนะ
4: ครับผมแต่ตอนเข้าไปก็ผิดจริงไงเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นก็ ผมว่าก็ทำให้ถูกนะฮะนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
5: ค่ะ
4: ครับผมแล้วก็วันนี้เห็นไหมไม่ได้พูดเรื่องอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาแต่คุณไม่ได้ตกข่าวอะไรเขายังพูดไม่ตรงกันเหมือนเดิม
5: ค่ะ
4: ครับผมตกลงฮอร์มุสเปิดหรือปิดตกลงเรื่องของปรมาณูนิวเคลียร์ให้ตรวจหรือไม่ตรวจสองคนยังพูดคนละด้านนะครับอเมริกาบอกให้ตรวจทุกอย่างอิหร่านบอกว่าไม่ให้ตรวจเลย
5: ไปเธอ7:53ฉันไม่พร้อม
4: บายพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
7: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
7: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
8: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาก็มีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
7: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
10: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
11: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
12: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบ
1: ตอนนี
0: ้แก้สอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: สวัสดี
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีคุณผู้ฟัง
2: สวัสดีฉันด้วยสิ สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยสวัสดีดีเจที่น่ารักด้วยจ้า
1: อุ๊ยตายไม่น่าเชื่อวันนี้จะมาแบบนี
2: ้อ้าวว
1: ันนี้เป็นไงวันเกิดคุณเหรอหรืออะไร
2: ยังยังไม่ถึง
1: เกือบไหน
2: ไม่ต้องรีบปลายปี
1: ปลายปีเลยเหรอ
2: เราเกิดช่วงเดียวกันนั่นแหละ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณผู้ฟังกำลังกินข้าวบนรถ
2: อ๋อเหรอกินบนรถเลยเหรอ
1: คุณไม่เคยใช้ชีวิตการกินข้าวโตบนรถเหรอ
2: ตอนเช้าไม่ค่อยแต่ตอนเย็นอ่ะใช่
1: เราเคยกินข้าวบนรถบ่อยจะตาย
2: เพราะว่าตอนเช้ามันยังไม่น่ากินก็มากินที่ออฟฟิศเดี๋ยวหลังจากอ่านข่าวเสร็จเขาไปกินแต่ว่าช่วงเย็นก็คือกินบนรถจ้ะ
1: ใครที่กินบนรถก็ค่อยๆนะค่อยๆเคี้ยว
2: พี่มันค่อยๆไม่ได้อ่ะมันต้องแบบ
1: รถติดค่อยๆได
2: ้อ๋อ
1: ติดค่อยกินไป
2: บางคนติดนิสัยไงก็คือแบบว่าร ีบกิน
1: ไม่ดี
2: จริง
1: คุณหมอก็เตือนผมมาแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่กินเร็ว
2: ใช่จ้าเพลงหนึ่งมีประมาณ
1: 3-4 นาที
2: อะไรนะปุ้มว่าอะไรนะอะไรนะ
1: ปุ้ม
2: ต้องเป็นคำที่แบบสุภาพแน่เลย
1: ประโยคปุ้มไม่น่าฟังบอกเลยแต่เช้า
2: คือเพลงนึงมีประมาณ3นาทีกว่าๆก็คือพี่เป้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะก่อนที่เพลงจะจบจะงงมาก
1: ก็งงตัวเองเหมือนกัน
2: คือระวังระบบกระเพาะของเธอนิดนึงนะ
1: ไม่ด
2: ี
1: หมอก็บอกไม่ดี
2: คนที่นี่ก็คือกินข้าวเร็วกับทุกคนจริง
1: ทั้งผู้ช่วยดีเจอย่าง
2: นี้ด้วยนะคะ
1: คุณผู้ฟังก็ค่อยๆเคี้ยวกันไปคุณหมอเคยบอกแค่ว่าเวลาเคี้ยวไปเยอะๆ10ครั้งต่อ1คำ
2: เนี่ยเหมือนคล้ายๆเคี้ยวเอื้องเหมือนกัน
1: แต่ทำไม่ได้สักทีเอาจริง
2: ไม่ได้ไม่ได้นะคะทุกอย่างมาดูเร่งรีบไปหมดนะคะถ้าเกิดว่าทำได้ก็ดี
1: ขอมือทับอกแป๊บนึง
2: อะไรอ่ะ
1: คุณอุศนีส่งมา
2: บอกว่า
1: จริงๆนะ
2: ค่ะ
1: คุณสองคนน่าจะเป็นแฟนกันนะ
2: อุ๊ยตาย
1: ทับอกไหมล่ะ
2: ขออนุญาตเอามือ
1: ทับอกไหมล่ะ
2: ไม่รู้จะเอามือทับอะไรดี
1: แต่ละทำไงดีอ่ะส่งเสียงนี้แล้วกันบ้านแตกสิครับถ้าเราสองคนแฟนกันบ้านแตกนะฮะ
2: ใจฉันเต้นตึกตักเลย
1: ตีกันทั้งวันตีกันทั้งคืนเลยนะ
2: หรือว่ายิ่งตีกันยิ่งรัก
1: ไม่นะ
2: เอ๊หรือว่าจะลอง
1: อย่า
2: ดูไหมล่ะ
1: เธอออกไปก่อนได้ไหม
2: เธอจะเจียนเหรออ
1: ย่าทำหน้ากลิ้มเกลียดแบบนั้น
2: แหมแซวกันเนาะสำหรับช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะติดตามกันนะคะเช้าวันนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนนะคะในช่วงอินโดเขาจะปิดเทอมแล้ว
1: ก็แล้วแต่ประเทศสิ
2: คือกระทรวงคมนาคมนะคะเขาบอกว่าลดค่าโดยสารให้คือทั้งรถไฟทั้งเรือเที่ยวบินนะคะเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางให้ประชาชนนะคะเขาบอกว่าสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคด้วยนะคะอย่างเช่นนะรถไฟชั้นประหยัดเชิงพาณิชย์เขาก็บอกว่ามีส่วนลดให้ 30% ในช่วงนี้แหละระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง5กรกฎาคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนรถเรือโดยสารชั้นประหยัดมียกเว้นค่าธรรมเนียมบริการท่าเรือบางรายการสำหรับเรือข้ามฟากอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ภาครัฐเขาก็จะรับเรื่องของรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเที่ยวบินชั้นประหยัดตามตารางบินในช่วงระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง5กรกฎาคมคือเขาคาดว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยจะช่วยหนุนทางเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
1: ค่
2: ะก็เป็นนโยบายของบ้านเขาเนาะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับซูเปอร์พาวเวอร์X99 ค่ะสุดทุกจังหวะที่สุดของน้ำมันด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมคุณภาพระดับโลกจากปั๊มปตท.นะคะด้วยค่าออกเทน99แรงสุดในประเทศไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าแซงได้อย่างมั่นใจนะคะแรงแบบเรียกได้ว่าสุดกำลังนิยามใหม่ที่สุดของน้ำมัน The Ultimate Power เหนือกว่าทุกมาตรฐานที่เคยมีที่สุดเพราะออกเทนมากกว่า99น้ำมันออกเทน99แรงสุดในประเทศไทยค่ะรีดสมรรถนะเครื่องยนต์ได้สุดกำลังเลยทั้งแรงม้าแรงบิดแล้วก็อัตราเร่งลดโอกาสการชิงจุดระเบิดก่อนเวลาที่เหมาะสมตอบสนองไวแล้วก็สมูทยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่สุดเพราะความแรงเร่งแซงได้ดั่งใจเพิ่มพลังสุดแรงม้าเลยค่ะรีดสมรรถนะเครื่องยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มอัตราเร่งแรงได้ดั่งใจค่ะด้วยนวัตกรรม Power X Booster จากสาร New Friction Modify สูตรเฉพาะ Super Power X นะคะที่สุดเพราะทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% ด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมถึง4เท่าคุณภาพระดับโลกจากเยอรมนีนะคะช่วยดูแลปกป้องเครื่องยนต์ทำความสะอาดหัวฉีดและชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ 100% ให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่สุดของมาตรฐานรองรับเครื่องยนต์ Euro 6เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ล่าสุดนะคะ ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะแล้วก็ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
1: โอ้ดีตรงนี้เลย
2: ลดมาค่ะ

0: ประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ข้อความนี้เขาส่งมาบอกว่าเสียงสวัสดีช่างเยาะเย้ยถักถางเหลือเกินนะว่ามาถึงแล้วสินนะแล้วก็ชี้ใส่ด้วย ก็ไม่รู้สินนะเป้ทันอ่ะเก่งอีกแล้วสวัสดีกันตอนเช้านะฮะคุณผู้ฟัง8 โมงกับ 7 นาทีถึงหรือยังถึงหรือยัง

ป็นข้อความที่ทักทายแบบยังไงฮะทักทายแบบเจนซีเหรอ Yo Hello Bro Bro เงี้ย Hello Bro มีข้อความหนึ่งนะฮะส่งมาขอเพลงนี้อย่างหน้าตาอย่างน่าเอ็นดูแล้วกันน่าเอ็นดูเขาบอกงี้พี่เป้ผมมีเรื่องอยากให้พี่เป้ช่วยเหลือครับผมลืมแว่นตามาทำงานน่ะมันลำบากมากนะสำหรับคนสายตายาวอย่างเราอุ้ยใช้คำว่าอย่างเราเลยเหรอผมรบกวนขอเพลงสายตายาวของแดนบรอเวนหน่อยนะครับดูหาเรื่องเข้าเพลงได้น่ารักเหลือเกินอ่ะจัดไปต้องยอมรับความจริงอะเนาะล่าสุดที่ผมไปตัดแว่นสายตามาใหม่นะแว่นแบบโปรเกรสซีฟด้วย

คุณผู้ฟังครับณวันนี้คุณผู้ฟังนอนประมาณกี่ชั่วโมงคุณผู้ฟังอย่างพี่เป้เองนี่ก็ถือว่านอนประมาณสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเห็นข้อความนึงคุณหมอเขาออกมาเตือนคุณหมอบอกว่านอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตได้สูงขึ้นนะฮะตกใจเหมือนกันนะได้ยินคำนี้ก็ตกใจนะฮะเอาง่ายๆคือนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยเสี่ยงอัมพาตพุ่งประมาณ 82% นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่เราหลับลึกนะครับสมองจะทำงานกำจัดของเสียแล้วก็ฟื้นฟูระบบหลอดเลือดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนไม่พอนอนไม่พอนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอาจส่งผลให้ความดันสูงหลอดเลือดอักเสบแล้วก็เสี่ยงเกิดลิ่มเลือดง่ายขึ้นเนี่ยคือแต่ละคนอาจจะมีอาการเหล่านี้ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตรวจดูหน่อยก็ดีนะครับคุณผู้ฟังเอางี้ถ้าคืนไหนนอนไม่พองีบระหว่างมันซะหน่อยมะ15นาที20นาทีอาจจะช่วยลดนะครับผลกระทบได้บางส่วนนะครับเขาบอกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะฮะนอนให้ได้วันละ7ถึง8ชั่วโมงนะครับการนอนที่ดีไม่ใช่แค่ทำให้เราหายง่วงนะคุณผู้ฟังนะแต่คือการดูแลสมองแล้วก็หัวใจในระยะยาวนี่คุณหมอเตือนมาแล้วพี่เป้เองก็พยายามปรับตัวเองอยู่นะฮะอย่างที่เคยบอกไว้เนาะเมื่อก่อนนอนตีหนึ่งตีสองขยับมานอนได้เที่ยงคืนขยับมานอนได้ตอนประมาณ5ทุ่มแล้วปีนี้ตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะต้องนอนให้ได้ตอนประมาณสัก4ทุ่มทำได้ไหมพวกเราแต่คุณฟังชาวกรีนเวฟบางคนบอกว่าโอ้ย3ทุ่มก็นอนแล้วค่ะพี่เพราะมันต้องตื่นแต่เช้าส่งลูกอะค่ะอะไรก็เห็นใจอยู่นะฮะ

อีกข้อความนึงบอกว่าวัยนี้แล้วนอนเร็วเดี๋ยวจะตื่นเร็วนะพี่เคยนอน 4 ทุ่มแล้วตื่น 3 อันนั้นบ้าบอได้นะเนาะคือถ้าตื่นแล้วมันจะตื่นเลยอ่ะบางทีเป็นไหมคุณผู้ฟังแหมคุณผู้ฟังของเรานี่น่ารักจริงๆนะครับทำอะไรก็ส่งข้อความมาบอกกันนะครับอย่างอันนี้บอกว่าพี่เป๊ะคะตอนนี้ถึงที่ทำงานแล้วนะคะเดินทางมาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะโอ้โหก็โหดอยู่เนาะบางปะอินรัชโยไม่ขึ้นโทรเวแอบประหยัดค่ะเออโทรเวก็แพงๆเนาะนะครับรอฟังพี่เป๊ะทุกวันคลายเครียดดีมากมีความสุขค่ะขอบคุณนะคะที่มีสิ่งดีๆให้ทุกวันค่ะขอบคุณเช่นกันนะฮะน่ารักมากแล้วพี่เป๊ะก็พร้อมมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอเล่นทีเผลอหน่อยนะวันนี้ขอรูปยางรถยนต์ขอรูปยางรถยนต์อาจจะจอดอยู่ตรงลานจอดรถหรืออาจจะแบบจอดรถติดอยู่แอบถ่ายรถข้างๆเก็บไว้สักหน่อยดีไหมนะฮะหรือจะเดินมาถ่ายรูปรถตัวเองก็ได้แล้วแต่ขอรูปยางรถยนต์นะฮะแล้วก็ส่งมาบอกกันหน่อยนะครับถ่ายตรงไหนยังไงอยู่บนทางการจราจรรถติดอยู่ไหมหรือจะอยู่ตรงลานจอดรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะส่งไว้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็พิมพ์ทิ้งไว้ด้วยอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยกันละกันเดี๋ยวพี่เป้ไรน้อมหาผู้โชคดีแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนี่เล่นทีเผลอเลยขอยางรถยนต์ครับวันนี้

มีบางคนก็บอกว่าปกติเวลาพี่เป้เล่นทีเผลอที่ไรทำไม่เคยได้สักทีแต่วันนี้ work from home อยู่ที่บ้านเดินออกไปถ่ายแชะนี่แน่ เก็บรูปไว้ก่อนนะฮะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าส่งรูปยังไงนะครับแค่ส่งข้อความบอกพี่เป้ว่าถ่ายตรงไหนยังไงตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพิมพ์ไว้แล้วเดี๋ยวก็พี่เป้จะแรนดอมหาผู้โชคดีเจอใช่ไหมพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโทรกลับไปแล้วเราติดต่อส่งรูปกันหลังไม

มีบางคนแอบถ่ายจักรยานแม่บ้านด้วยแต่ถ้ามันมีล้อยางอยู่ได้จักรยานเป๊กก็ให้เดี๋ยวอยู่ที่แรนดอมนะถ้าแรนดอมเจอก็จัดไปทุกคนแอบถ่ายรถข้างๆกันเต้ไปหมดเลยดีครับดีอันนี้ก็น่ารักกำลังจะออกจากบ้านเลยรีบถ่ายก่อนออกเลยต้องรีบจอดรถเลยผมก็นึกภาพตามนะกำลังขับๆออกไปเอาจอดลงมาถ่ายรูปล้อรถตัวเองก่อนอย่างเงี้ยเหรอ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
1: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

ั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: สุขภาพ
1: Parlay
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

ันนี้ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความกันมาแบบรัวๆถ่ายรูปกันโอ้โหกันแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวบางคนก็อุ้ยจอดที่บ้านพอดีเลยค่ะ work from home นี่แน่ก็แชะแชะส่งมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออน่ารักมากบางคนก็ถึงขั้นแบบแวะจอดในปั๊มแล้วก็ถ่ายแล้วค่ะโอ้โหทุ่มเทจริงๆทุ่มเทมากนะครับจอดข้างทางถ่ายให้เลยจ้าตอนนี้อยู่ริมถนนลำลูกกาอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้ก็น่าเอ็นดูพี่เป้ยางแบนแต่เช้าเลยครับตั้งแต่6โมงอ่ะตอนนี้8โมงครึ่งอยู่บนทางด่วนเฮ้ยหนักใจแนนก็ค่อยๆประคองกันไปนะฮะสู้ๆเนาะนะฮะเอาใจช่วยนะครับโอ้ยอันนี้กำลังปะยางอยู่เลยครับพี่โอ้โหโดนตะปูตำนะฮะก็ต้องอยู่ที่แรนดอมแล้วเนาะนะครับบางคนก็ถ่ายรูปนะฮะรถข้างๆกันเต็มเลยโอ้ยนี่รถ10ล้อด้วยล้อใหญ่มากพี่เป้จะมีหนึ่งเดียวแหละที่ได้ไปนะครับได้แก่ข้อความไหนนะฮะจากการแรนดอมนะครับมาลุ้นกันข้อความนี้ครับส่งมาบอกว่าถ่ายยางรถเพื่อนหน้าออฟฟิศนะเพื่อนบอกว่าไปบอกเพื่อนไม่ใช่เพื่อนบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวถ้าได้จะมาแบ่งกันอุ๊ย คุณปุ้ยจี๊ดคุณปุ้ยจี๊ดต้องแบ่งเพื่อนแล้วล่ะเพราะคุณปุ้ยจี๊ดได้นะจ๊ะวันนี้ 1,000 สิทธิ์ต้นมา 1,000 นะไปแบ่งกันเติมนะรูปที่ส่งมาเห็นแล้วเป็นรูปรถกระบะนะฮะเออถ่ายยางล้อมาสวยงามสวยงามมีแดดส่องโอ้โหรูปดูมีมุมอะดูมีมุมในการถ่ายตั้งใจถ่ายมากๆเลยขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกันทุกคนนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณสำหรับฟิตกับทิปนะฮะคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ด้วยนะครับเขาเลือกเพลงนี้ไว้นะฮะเขาบอกว่าแอบชอบคุณหมอมา1 ปีแล้วเฮ้ยเป็นพยาบาลหรือเปล่า

0: ดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: ทำงานมาหนักเหน็ดเหนื่อยกันตั้งแต่ต้นปีเนาะกลางปีแอบหนีเที่ยวสักแวบหนึ่งไหมคุณผู้ฟังพักผ่อนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับไปทางฝั่งยุโรปนะครับแนะนำเป็นอัมสเตอร์ดัมนะครับก็เป็นเมืองที่น่าไปมากๆกันนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ถ้าเกิดว่าเราชอบแบบดูงานศิลปะอะไรเงี้ยนะครับแวนโก้มิวเซียมมีไรท์มิวเซียมมีนะครับแล้วก็มีมิวเซียมอีกหลากหลายมากนะครับถ้าเกิดว่าชอบนั่งแบบสบายๆนั่งจิบกาแฟดูวิวสวยๆมุมดีๆจอร์แดนครับตรงนี้เป็นที่เขาเรียกว่าปักหมุดเลยทีเดียวนะฮะใครไปที่อัมสเตอร์ดัมนะครับก็จะต้องไปถ่ายรูปแถวๆนี้แหละจอร์แดนแล้วก็รวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะฮะริมคลองที่อัมสเตอร์ดัมคานาริงนะครับตรงนั้นก็สวยๆเพราะว่าสองข้างทางเขาก็จะมีสถาปัตยกรรมนะครับเรื่องของตึกรามบ้านช่องที่แบบดูแล้วมันคลาสสิกมากๆอะไรเงี้ยถ่ายรูปมามันก็จะสวยมากๆเหมือนกันไปใช้เวลากับตัวเองบ้างครับคุณผู้ฟังเป็นทริปที่แบบว่าเราไม่ต้องเร่งต้องรีบใดๆชิวๆกันไปอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะกับการบินไทยบินตรงครับสู่อัมสเตอร์ดัมการบินตรงมันดีๆนะไม่ต้องไปแวะนะเปลี่ยนเครื่องอันนั้นเหนื่อยนะฮะก็ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมแล้วก็เดินทางภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับการบินไทยมอบGrab Gift Card นะครับนี่มูลค่า400บาทใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางไปหรือกลับสนามบินสุวรรณภูมิได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายในทุกช่วงการเดินทางนะครับสำรองที่นั่งได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ thaiairways.com ครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้ Thai Airways นั่นเองครับ
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: กาชี
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
2: บริการลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
4: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
2: บริการลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย
2: ์บ้านรั่วใครผิด
9: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
10: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
9: ต้องโทษคน
2: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Wash Express
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
2: ดูโลกโซเชียลเมื่อกี
3: ้
2: เห็นน้องฟูดโฟร์ไปถ่ายรูปกับกงยูคุณที่งานไหนสักงานหนึ่งนะครับดูไม่ละเอียดดูไม่ละเอียด
3: เ
2: ข้าไป
3: ดูไม่ละเอียดเรียกว่าไม่ดูเลยดีกว่า
2: ดูแต่ฟูดโฟร์อยู่ว่า
3: คุณไม่ให้เกียรติงานเขาเลย
2: แต่พ้นพ้นไปไหนลูกกงยูนะ
3: สักงานนึงอะ
2: เออ
3: นะคะ
2: น่ารัก
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: อ๋อเป็นงานของหลุยส์วิตตองไม่ได้เหมือนคุณนะน่ารักเมื่อกี้
3: ยังอุตส่าห์กลับมาอีกเธอไปแล้วเธอไปเลยก็ได้เธอไม่ต้องวนกลับมา
2: สมาธิอยู่ที่นั่น
3: ยังอุตส่าห์วนกลับมาอีก
2: เป็นงานแฟชั่นโชว์ของหลุยส์วิตตอง Men's Spring and Summer 2000แม่บ้านต่อละพอละ
3: เอออย่าให้พูดเยอะ
2: ใช่ขึ้นที่ปารีส
3: รอบที่ร้อยแล้วนะเราติดตามเรื่องนี้ดีกว่านะคะซ้อมใหญ่แล้วนะ
2: ใคร
3: อ้าวกรุงเทพมหานครไง
2: ซ้อมใหญ่เรื่องอะไร
3: อ้าวเลือกตั้งไงวันอาทิตย์นี
2: ้อุ้ยไม่ซ้อมลุยเลย
3: เธอไม่ต้องซ้อมจ้ะเธอจะไปซ้อมหย่อนที่ไหนเหรอ
2: ไม่ซ้อมฉันหย่อนเลย
3: กรุงเทพมหานครค่ะเขาซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะคะเป็นการทดสอบระบบเสมือนจริงพร้อมกันทั้ง50เขตโดยคุณธนิตันบุกคลี่รองปลัดกทมเน้นย้ำนะคะว่าให้ทุกภาคส่วนเนี่ยตรวจสอบระบบอย่างละเอียดคือถ้าพบข้อติดขัดหรือว่าปัญหาในขั้นตอนการประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องตรงไหนยังไงก็ต้องรีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลแล้วก็พัฒนาระบบเพื่อที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้การขับเคลื่อนงานเลือกตั้งในภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะก็จากการตรวจสอบแล้วก็ติดตามพบว่าระบบมีความพร้อมนี่ยังไม่พบข้อติดขัดนะและคาดการณ์ว่าการนับคะแนนและประมวลผลในวันเลือกตั้งจริงจะมีความสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีความโปร่งใสนะคะถูกต้องและแม่นยำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเขาบอกว่าประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสารที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตัวเองรวมไปถึงติดตามข้อมูลเกี่ยวเรื่องของการเลือกตั้งทั้งหมดได้นะคะผ่านทาง www.leuktangkrungtep69.com ค่ะ
2: ครับนะ
3: นะก็ไปใช้สิทธิ์กันให้เต็มที
2: ่เต็มที่ครับคุณผู้ฟังเพราะว่า
3: 28มิถุนายนนี
2: ้มันเป็นผลของพวกเราจริงๆนะ
3: เอาถูก
2: เออ
3: จะเดินหน้าไปในทิศทางไหนเออนะคะ
2: เพื่อกรุงเทพของเราครับ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: DJ Playlist 55 Minutesดีเจเป้
2: วันนี้วันพุธนะครับส่วนใหญ่วันพุธเนี่ยก็จะเป็นวันพุธการละครใช่ไหมครับพี่เป้ก็จะเป็นผู้กำกับเพลงนั้นกำกับเพลงนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพุธสุดท้ายของเดือนอ่ะพุธนี้พุธสุดท้ายของเดือนด้วยครับคุณผู้ฟังพุธที่24เนาะนะครับเพราะพุธหน้านี่ก็เป็นวันที่1ละนะครับงั้นพุธสุดท้ายของเดือนยังไงฮะเราก็จะต้องมาฮิวใจกันเนี่ยฮะวันพุธสุดฮิวใจนะครับพี่เป้จะเริ่มด้วยเพลงนี้ฮิวใจกับคุณผู้ฟังนะครับที่ทั้งเดือนเนาะทำงานมาเหนื่อยล้าอาจจะเจอปัญหาหนักหน่วงเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้มากระทบจิตกระทบใจนะครับก็ส่งข้อความบอกกันได้นะครับแล้วก็เลือกเพลงฟังฮิวใจไปด้วยกัน1 2 3 4 5หิวใจสำหรับคนที่บอกว่าฟังกรีนเวฟมา2ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงออฟฟิศเลยโหมองฟ้าไว้ฮะวันนี้ฟ้าสวยมากครับฟ้ายังฟ้าอยู่นะฮะฟ้าสวยแดดสวยด้วยอ่ะ

ครับฟ้ายังฟ้าอยู่เนาะนะครับมีคนบอกว่าเลือกเพลงนี้นะครับให้กับทุกคนที่รถติดแล้วก็เหนื่อยกับการจราจรในกรุงเทพทุกวันด้วยพี่เป้ก่อนมารีบานนะบางทีเราก็เหนื่อยเหลือเกินเนาะเจอรถติดเข้าไปอีกโอ้ยหนักเหลือเกินเอานะบางทีตอนรถติดนะฮะมันก็ทำให้เราได้คิดทบทวนอะไรบางอย่างอยู่ไม่น้อยนะครับคุณผู้ฟัง

การที่เราได้มองดูชีวิตของคนอื่นบ้างเหมือนมันปัญหาเขาอาจจะหนักน้อยหนักมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็ทำให้เราสะท้อนดูตัวเราเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับอ่ะมีข้อความนึงบอกว่าเหนื่อยค่ะแต่ว่าเขาเหนื่อยกับคนนะไม่ได้เหนื่อยกับงานคือทำงานไม่มีปัญหาครับพี่แต่กับคน มันยากเหมือนกันนะถ้าเราเหนื่อยกับคนเนี่ยโอ้โหบางทีมันแก้ที่เขาไม่ได้อะมันก็ต้องปรับที่ตัวเราเนาะนะครับเขาบอกว่าเหนื่อยกับคนมากๆเลยกับงานไม่มีปัญหาแต่ได้ยินเสียงพี่เป้กับกรีนเวฟก็หิวใจแล้วค่ะดีใจนะฮะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันสว่างขึ้นใสขึ้นเคลียร์ขึ้นหิวใจได้ขึ้นก็ถือว่าเรายังอยู่ตรงนี้นะฮะเป้ยังอยู่ครับเป้ยังอยู่อยู่ดูแลกันตรงนี้นะฮะเพลงนี้จากพี่อิงอชิตาครับฉันยังอยู่

ข้อความนี้บอกว่ายืนยันอีกเสียงนะครับพี่เป้เรื่องคนเนี่ยน่าเหนื่อยใจมากที่สุดเลยค่ะถ้าไม่ใช่เพราะทุกวันนี้ทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังพี่เป้ไปด้วยนะครับน่าจะได้หมี่เหลืองฮะน่าจะได้หมี่เหลืองผมก็สงสัยคำนี้เหมือนกันนะวันต้องฟังเพลงระงับอารมณ์ค่ะน่าจะได้หมี่เหลืองคืออะไรอ่ะนี่พยายามถามปุ้มอยู่แล้วก็ถามคุณผู้ฟังในไลฟ์ TikTok ด้วยนะว่ามีเหลืองคืออะไรมีเหลืองคืออะไรคะไม่กินเส้นเหรอหรือมีเหลืองคือมีเรื่องมีเหลืองคือความยังไงฮะเป็นสำนวนล้อเลียนอะไรเงี้ยมีเหลืองมีเรื่องเหรอน่าจะได้มีเรื่องกันอะไรเงี้ยเหรอโอ้ใจเย็นๆนะใจเย็นๆพวกเราต้องใจเย็นไว้ก่อนครับเอาหน้ามีอะไรก็ระบายมาบอกพี่เป้มายินดีรับฟังทุกเรื่องครับจะได้ไม่มีเหลือง

ขอบคุณมากนะครับส่งมากันรัวๆเลยมันเป็นสำเนียงใต้ครับพี่เป้คะมีเหลืองก็มีเรื่องนั่นแหละครับพี่มีเรื่องมีเรื่องเงี้ยมีคาถาอันหนึ่งคุณผู้ฟังส่งมาบอกเขาไปค่ะอะไรยอมได้อย่าไปยอมค่ะ

ฟังเพลงฟ้ายังฟ้าอยู่ที่พี่เป้เปิดไปเมื่อกี้คือตอนนั้นอะฟังครั้งแรกนะปี35ตอนนั้นเป็นเด็กบ้านนอกเข้ามาอยู่หอกรุงเทพก็ได้ฟังกรีนเวฟนี่แหละเป็นกำลังใจให้หายคิดถึงสนุกทุกมีในกรีนเวฟผ่านมา34ปีแล้วตอนนี้จนวันนี้เลย์ออฟในวัย53ปีชีวิตมืดไปหมดยังไม่ได้ตั้งตัวกำลังฮึบที่จะสู้อีกครั้งขอบคุณพี่เป้นะฟ้ายังฟ้าอยู่ที่ฟังเมื่อกี้หิวใจมากๆพอดีเลยค่ะฮึบอยู่ค่ะพี่เป้คะโอ้โหคุณกุ๊กนะฮะส่งมาแบบนี้เอาใจช่วยนะครับผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วเนาะแต่ชีวิตไม่สิ้นฮึบสู้ต่อไปครับ

กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับบางทีเจออะไรหนักๆเจออะไรเหนื่อยๆมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนข้างๆช่วยได้นะคือคนข้างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคุณแฟนอย่างเดียวนะฮะคนข้างๆถ้าเกิดว่าเป็นแบบเพื่อนเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ช่วยกันได้อยู่พี่เป้ก็ถือว่าเป็นคนข้างๆของคุณผู้ฟังได้นะครับบางทีแค่เอามือตบบ่าเนาะนั่นนะฮะเราส่งพลังกำลังใจกันแล้ว

มีข้อความหนึ่งส่งมานะครับบอกว่าเหนื่อยค่ะพี่เป้ขอกอดหน่อยค่ะโหกอดได้เลยนะครับยังยืนยันนะครับเวลาเจอหน้ากันอะไรเงี้ยที่ไหนก็แล้วแต่นะครับกอดส่งพลังกันได้ตลอดเวลานะครับจริงๆมาเติมพลังจากพี่เป้ได้ตลอดเลยนะครับเขาบอกพี่เป้ขอกอดหน่อยค่ะร้องไห้คนเดียวมาทุกวันเลยโอ้โหประโยคนี้ร้องไห้คนเดียวมาทุกวันเลยนะฮะแสดงว่าต้องมีปัญหาหนักหนาสาหัสอยู่ไม่น้อยนะครับเขาบอกว่าไม่กล้าให้สามีกับลูกเห็นนะครับว่าร้องไห้จริงๆผมว่าให้เห็นได้บ้างก็ดีนะเราอ่อนแอบ้างก็ได้นะคุณผู้ฟังจริงๆเราไม่ใช่แบบว่าต้องแข็งแรงนะฮะแบบโอ้โหแบบแข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาให้กับครอบครัวได้เห็นอะไรเงี้ยนะครับจริงๆการแผ่แบหรือเปิดเผยหรือระบายนะครับให้กับคนในครอบครัวได้รับรู้มันช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะครับบางทีนะฮะเพราะว่าใช้คำว่าร้องไห้คนเดียวทุกวันเนี่ยผมว่ามันก็หนักหนาสาหัสอยู่ไม่น้อยนะครับเอาใจช่วยนะครับตอนนี้เรากอดกันจริงๆไม่ได้นะฮะแต่ผมกอดกันทางเพลงแล้วกันนะครับไม่ได้กอดอย่างเดียวนะกระโดดกอดให้เลยดีกว่ากอดนี้กอดแน่นๆนะครับคุณผู้ฟังก่อนแน่ๆได้กับเจ้าของข้อความนี้นะร้องไห้ให้กับครอบครัวเห็นบ้างได้นะครับ

ข้อความนี้ก็บอกว่าผมก็ไม่เคยร้องไห้ให้แฟนเห็นครับพี่เป้ร้องในรถบ้างร้องในห้องน้ำที่ทำงานมาตลอดเลยเวลาเหนื่อยๆท้อๆนี่แหละชีวิตเดอะแบกใช้คำว่าเดอะแบกด้วยนะฮะการร้องไห้มันคือการระบายความอัดอั้นตันใจเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนมาแชร์ในสิ่งที่เป็นแชร์ในสิ่งที่เหนื่อยมันช่วยได้เยอะนะครับลองดูอย่าแบกรับอะไรหนักๆไว้คนเดียวนะครับแชร์ออกไปบ้างยิ่งถ้าเกิดเขาเป็นแฟนเราเนี่ยโอ้ยเขาจะเข้าใจและทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะ

0: ให้ฉันกอดที
1: มีคนบอกว่าขอกอดพี่เป้ด้วยค่ะช่วงนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่ไม่น้อยครับพี่เป้ค่ะเนี่ยได้เลยฮะเรากอดด้วยกันกอดไปทางเพลงนี้แหละนะฮะกระโดดกอดซึ่งกันและกันเนาะนะครับ
2: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling track คุณผู้ฟังท่านนี้ส่งมาเอ้าวันนี้ไม่ใช่เพลงละครหรือพี่เป้วันพุธการละครเนี่ยใช่นะฮะแต่ถ้าเป็นพุธสุดท้ายของเดือนเนี่ยจะเป็นพุธสุดหิวใจชีวิตเราของเราครับนั่นหมายความว่าชีวิตเราลิขิตเองได้พี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดให้กำลังใจพวกเราหน่อยเหรอ

0: ขอบคุณพี่เบิร์ดที่มีเพลงนี้เนาะเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาจากพี่เบิร์ดเลยทีเดียวชีวิตลิขิตเองนะครับขอบคุณหลายๆข้อความที่ส่งกำลังใจให้กันและกันแบบนี้ด้วยนะครับอาจจะอ่านออกอากาศได้ไม่หมดนะครับในทุกๆข้อความต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็มีกำลังใจให้กันและกันมาแบบนี้กับชาวกรีนเวฟด้วยกันน่ารักมากนะครับอันนี้บอกว่าทางนี้ก็เคยแย่ที่สุดในชีวิตเหมือนกันนะประมาณ10ปีที่แล้วแย่ทุกอย่างเลยเรื่องทั้งการเงินการงานเรื่องครอบครัวไหว้พระไปร้องไห้ไปแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังประสบปัญหาชีวิตด้วยนะคะน่ารักมากครับขอบคุณเช่นกันครับ Chilling
1: Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์8ถึง10กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
1: เบรกความหิวใจแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่านี่คือช่วงของเพลงใหม่เนาะ Debut Track 1เพลงนี้เพลงใหม่จากเพนนะครับชื่อเพลงว่าแค่เธอยิ้มบางทีก็หิวใจได้นะอ่ะ

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

หมเวลาผ่านไปเร็วมากเนาะนะครับวันพุธสุดหิวใจนะพุธสุดท้ายของเดือนก็จะเป็นพุธสุดหิวใจแบบนี้แหละวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ส่งกำลังใจให้กันและกันหิวใจกันซึ่งกันและกันเนาะหิวใจกันไปหิวใจกันมาแบบนี้แหละน่ารักมากนะครับคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟปิดท้ายด้วยข้อความนี้นะครับส่งมาบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยเป็นนะคะเวลาเครียดร้องไห้คนเดียวในรถบ้างห้องน้ำบ้างนะครับฟังเพลงบางทีก็โอ้เอาไม่อยู่นะครับพี่เป้สุดท้ายต้องพบจิตแพทย์ที่บ้านไม่มีใครรู้สามีมารู้ทีหลังเพราะเห็นยาที่กินเขาก็เข้ามากอดแล้วบอกว่ามีอะไรก็คุยระบายกันมากับเขาได้เนี่ยเขาจะได้คอยเป็นกำลังใจให้เห็นไหมพลังใจจากครอบครัวผมว่ามันสำคัญมากนะครับบางทีเราไปแบบว่าร้องไห้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเครียดหนักเนี่ยแล้วก็จะเป็นปัญหาไปถึงขั้นถึงพบแพทย์เลยทีเดียวนะฮะเขาบอกตอนนี้สุขภาพจิตดีขึ้นแล้วค่ะเพราะสามีและลูกเห็นไหมนะมีอะไรผมว่าอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับนะฮะโอเคบางทีเราอาจรู้สึกว่าสามีและลูกยังไม่อยากจะถึงขั้นนั้นอาจจะเป็นเพื่อนไหมเพื่อนได้ไหมระบายกับเพื่อนบ้างก็ได้หรือถ้าเอาที่สุดแล้วไม่กล้าระบายกับเพื่อนมาระบายกับพี่เป้ก็ได้นะมันต้องมีความระบายออกมานะครับถึงจะแข็งแกร่งได้ปิดท้ายด้วยเพลงนี้กับวันพุธสุดหิวใจนะฮะกลับมาหาเพื่อนเพื่อนเยียวยาได้ทุกสิ่งนะครับเพื่อนเป้ก็เยียวยาได้เนาะ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร
4: ่97
3: ยังแรงไม่พอ
4: เพิ่มเป็น98
3: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต
7: ์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: ระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
0: คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
0: คาเมโล

0: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
1: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
2: คุณไม่น่าจะทำได
3: ้พูดช้าๆได้ไหมอ่ะ
2: English please
0: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักหลุยส์สกอตกับตันชลทรนินนายานินและอีกมากมายติวเตอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. 2:30 น. ดูทีวีช่องวัน31 3:30 น. ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเมื่อมันมาถึงเราต้องคว้ามันไว้ให้แน่น
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เจ๊เจ๊พิพัฒน์จากคนที่ไม่เคยฝันอยากเป็นดาราสู่นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเต็มที่ทุกบทบาทพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จปลดล็อกเคล็ดลับไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: บอกคุณผู้ฟังนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้ผมไลฟ์อยู่ใช่ไหมแล้วผมถามคนในไลฟ์บอกว่าเนี่ยสุชนาได้เหมือนกันคือเขาบอกว่าผมหน้าเหมือนกงยู ผมก็เลย ผมก็เลยถามว่า
4: ถ้าจะพูดเรื่องเนี้ยฉันเข้าข่าวเลยดีกว่า10โมง6นาทีเนาะข่าวข่าวเสร็จ10โมง10นาทีนะ
3: ไม่ประเด็นไม่ใช่อยู่ตรงนั้น
4: เออ
3: ใช่พูดผ่าน
4: ๆฉันได้ยินคำว่าโยงกงยูก็คือพักก่อน
3: ผมก็จะถามว่า
4: ไม่ต้องเริ่มต้นด้วยประโยคนั้นขึ้นมาเลยประโยคที่เธอต้องการเธออย่าเริ่มประโยคน
3: ั้
4: นมันทุกอย่างมันพังไปหมดเลย
3: มันต้องมีการกลืนไงว่าอ๋อมีคนบอกว่าผมเป็นหน้าเหมือนกงยูแล้วผมก็เลยถามต่อว่าแล้วหน้าสุชนาเหมือนใคร
4: อ๋อมันต้องมีกลืนอย่าง
3: นี้เขาบอกว่าหน้าคุณเหมือนพันชวรการผมบอกคุณตายแล้วสงสารพันจังเลย
4: ก็จริง
3: ไปเหมือนพันเลยเหรอพันนี่สวยระดับนางเอกเลยนะ
4: น่ารัก
3: มันคือใคร
4: ฉันอัปเดตกันเรื่องนี้กันดีกว่าฉันจะต้องหาโอกาสไปให้ได้สักครั้งหนึ่งเลยแหละ
3: ไปไหน
4: อุทยานธรณีอุบลราชธานี
3: เฮ้ยแต่แล้วตอนแรกคุณอ่านคำว่าธรณีนะ ผมบอกว่าคุณควรไปนะธรณีนี่นี้เป็นพยาน
4: ธรณีสูบเนี้ยหรอ ใจเย็นๆเ มื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีเขามีมติเห็นชอบนะคะให้เสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอนะคะโดยอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่มุ่งอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมคุณค่าของแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาโบราณคดีนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะก็คือเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะคะปัจจุบันทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกนะ229แห่งใน50ประเทศบ้านเราประเทศไทยได้รับการรับรองแล้ว2แห่งนะ
3: คื
4: ออุทยานธรณีโลกสตูลแล้วก็อุทยานธรณีโลกโคราชส่วนอุทยานธรณีขอนแก่นอันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโกอยู่นะคะสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอเลยนะในจังหวัดอุบลนะคะมีอำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอขงเจียมแล้วก็อำเภอสิรินธรคือรวมพื้นที่ประมาณ 1,829 ตารางกิโลเมตรนะคะคือเขาเป็นพื้นที่ที่เขาจะมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติโดยเฉพาะภูมิประเทศที่เกิดจากกระบวนการกัดเซาะของแม่น้ำโขง
3: ครับ
4: เช่น 3,000 โบกแก่งหินขนาดใหญ่นะผาสูงชันแล้วก็เสาหินเฉลียงนะคะรวมทั้งเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์สำคัญในหมวดหินโคกกรวดซึ่งเขาบอกมีการค้นพบซากไดโนเสาร์สัตว์เลื้อยคลานบินได้จระเข้โบราณแล้วก็สัตว์มีกระดูกสันหลังยุคครีเทเชียสจำนวนมากนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในอดีตสูงที่สุดของประเทศไทย
3: คุณควรไปนะถิ่นคุณอะ
4: เพื่อนฉันอยู่เธอต้องไปกับฉันด้วยนะ
3: ไม่
4: เธอจะอยู่ในหมวดสัตว์เลื้อยคลานบินได
3: ้เธอพวกเต่าล้านปี
4: ซากไดโนเสาร์อะไรอย่างงี้นะคะซึ่งการได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกเนี่ยนะคะก็จะช่วยเพิ่มการรับรู้ของนานาชาติต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศไทยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็นักวิชาการจากทั่วโลกนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือการสร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มรดกทางธรณีวิทยาควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
3: ภาพในหัวผมคือมีความคึกคักคึกคักคึกคักจอแจจอแจจอแจอย่างนี้เลยนะ
4: มันขนาดนั้นเลยถ้ามันขนาดนั้นฉันว่าต้องควบคุมแล้วล่ะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามันจะไปจ้อแจ้ขนาดนั้นฉันว่าต้องบริหารจัดการดีๆอ่ะ
3: เอาหน้าเรามีบริหารจัดการที่ดี
4: ต้องอยากให้มันมีความเจ้อแจ้เนอะจะอะไรอย่างเงี้ยในเขาเรียกอะไรอ่ะในการควบคุมอ
3: ่
4: ะ
3: การดูแล
4: อะไรแบบนั้น
3: ในแหล่งต่างๆอะไรเงี้ย
4: ถูกนะคะ
3: แต่มีข้อความหนึ่งผมอยากอ่านมากเลยให้คุณได้ฟังฮะอะไรนะคุณนาดเหมือนพันช์เหรอกาแฟแทบพุ่งครับ
4: เธออย่าปล่อยออกมากืนมันลงไป
3: ฉันลงหวายให้ไหมเอาหลังลงหวายให้นะ
4: ลงหวายให้องหลังเธอแหละ
3: ไม่เนี่ยลงหลังข้อความเนี้ย
4: อ๋อเหรอหวายอะไรเป็นเสียงนี
3: ้ชื่นใจไงชื่นใจโอเคอะตามไปดูกันนะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

พลงนี้ตอนออกมาแรกๆนี่คือแบบว่าสะดุดหูมากนะปรมอนะครับกุญแจรถอยู่ในบ้านกุญแจบ้านอยู่ในรถแม่เขาใจแต่งมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเนาะนะครับแต่ว่าฟังเพลงนี้แล้วทำให้นึกถึงเพลงนี้ด้วย

ฟังเพลงนี้แล้วก็ทำให้หายคิดถึงพี่บี้ไปด้วยเหมือนกันเนาะแต่เราเห็นพี่บี้บ่อยนะในโลกโซเชียลนะครับตอนนี้รีวิวสินค้าเก่งเกิน คุณผู้ฟังมีข่าวดีแหละนะครับเขาบอกว่าเป็นข่าวดีวงการแพทย์ไทยเริ่มทดลองแล้วนะครับวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลในคนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่เนาะของผู้ป่วยมะเร็งนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในไทยเราคือเขาบอกว่าทีมนักวิจัยไทยเนี่ยร่วมพัฒนาวัคซีนนะครับที่ออกแบบจากพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละคนนะครับเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยจดจำแล้วก็โจมตีเซลล์มะเร็งได้ตรงเป้ามากขึ้นนะครับผลทดลองระยะแรกพบว่ามีความปลอดภัยและเมื่อใช้ร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับก็สามารถช่วยยืดระยะเวลารอดชีวิตได้ถึงประมาณ5ปีนะครับที่สำคัญถ้าเกิดว่าผลิตในไทยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ถึง 4-5 เท่านะครับเมื่อเทียบกับการนำเข้าจากต่างประเทศเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะเป็นอีกก้าวสำคัญทีเดียวนะฮะของการรักษามะเร็งของคนไทยในอนาคตข้างหน้านี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับส่วนข่าวดีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือวันนี้พี่เป้ได้มาแจกบัตรคาวันดาไลฟ์ละ2ใบวันนี้ปุ้มเข้าใจดีให้พี่เป้ได้แจกเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะทุกคนเตรียมตัวส่งข้อความกันครับ

เอาละมานะฮะพร้อมรับโจทย์ได้ยังคุณผู้ฟังรับโจทย์นะครับแล้วก็ส่งข้อความหาพี่แป้นะครับผ่านทางไอทาฟังฟินนะครับในส่วนของ Green Wave นะฮะทุกข้อความที่ส่งมาอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าคุณต้องลงทะเบียนก่อนแล้วด้วยนะครับถ้าไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเอ้าอดนะนะฮะวันนี้ให้ส่งเรื่องราวของข้อเสียของตัวคุณเองมาดีกว่าเอาข้อเสียมาแลกกับบัตร2ใบคุณมีข้อเสียเรื่องไหนบ้างอ่ะส่งมาเอาข้อเสียนะ นั่งนึกสิตัวเองมีข้อเสียเรื่องอะไรพี่เป้ก็ยังนั่งนึกตัวเองว่ามีข้อเสียเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปอ่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชคสเปรส
0: บาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ตกใจเลยข้อความนี้ข้อเสียของเขาคืออะไรรู้ป่ะข้อเสียคือรักดีเจมากแต่ไม่ได้ครอบครองตัวยื้อเจ้าก็ยื้อเลยนะโอ้ข้อเสียเหรอโอ้โหหลากหลายมากคุณผู้ฟังส่งมาเต็มไปหมดเลยนะฮะย้ำคิดย้ำทำเป็นคนคิดมากเป็นคนปากหนักนะฮะพูดขอโทษไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยข้อเสียมีหลากหลายมากเลยขอบคุณมากนะครับที่ส่งมากันแบบรัวๆๆๆนะครับแต่มีหนึ่งเดียวครับผู้โชคดีที่จะได้บัตรโชคพี่เป้ไปในวันนี้2ใบได้กัน ข้อเสียเหรอวีนอารมณ์ร้อนพร้อมบวกเอ้าอันนี้ปุ้มปะเนี่ยปุ้มแกแอบส่งข้อความเหรออ๋อไม่ใช่วีนอารมณ์แต่หน้าตาดุมากเลยนะเมื่อกี้ที่ส่งสายตามาพี่คาดมากวีนอารมณ์ร้อนพร้อมบวกนะคุณอุ้ยอ่านว่าอะไรอ่ะสฤทธิ์พลเหรอคุณสฤทธิ์พลหมายเลขโทรศัพท์ลงด้วย551นะเดี๋ยวปุ้มติดต่อกลับไปนะฮะยินดีด้วยครับได้แล้ว2ใบเจอกันวันที่1สิงหาคมนะครับว่างวันๆแล้วก็บอกกี้ไหลออนนะจ๊ะ
3: อยู่ต่อได้หรือเปล่าของพี่ปามมี่นะครับพร้อมไปด้วยกันได้ไหม
2: ได้สิ
3: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
3: ฝั่งซ้ายพร้อมไหม
2: พร้อม
3: ฝั่งขวา

0: ท่านต่อไปอยากได้ยินเสียงของทุกคนได้ไหมครับอ่ะไม่ยากร้องไปตามผมได้ไหม
1: ได้ครับ
0: พร้อมนะ
1: พร้อมครับ

0: Sha da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
0: าได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้นะครับมีคนบอกว่าวันนี้ขอแบบง่ายๆได้ไหมเพลงนี้ง่ายมากนะครับต้องตอบให้ได้นะฮะส่งคำตอบมาส่งเพลงที่อยากฟังมานะครับเดี๋ยวแรนดอมหาผู้โชคดีกันนะครับอึ๊บเพลงอะไรเพลงอะไรจำได้ไหมเพลงนี้ไม่ยากเลยนี่รัวกองมาขนาดนี้แล้วอึ๊บนะส่งคำตอบได้เลยครับ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
6: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
7: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
6: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ที่ไหนนะคะขออีกที
6: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
9: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
8: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
10: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
11: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
10: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
12: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
10: เด็กทานได้ใช่ไหม
12: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขภาพ
1: ออนไลน
2: ์ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้หอ 98-100 ใบเทคบางนา

0: เพื่อสุขภาพ
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 165 FM
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
8: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
9: มีคนบอกว่าเว้ยโจทย์เพลงวันนี้ง่ายเกินนี่จะมีใครตอบผิดไหมเนี่ยมีจ้าเขานึกว่าเป็นเพลงขยี้ทำไมของพี่ป้างแล้วก็เพลงเกอร์ของส้มอมราฮะมี3เพลงนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งใหญ่ตุ๊ตู่ของพี่อ่ำนี่ไงเพลงไหนถูกเนาะฟังเฉลย

0: อัมอมรินทร์ธิติพลนะฮะกับเพลงนี้ยายตุ๊ตุ๊ขอบคุณมากนะฮะที่ร่วมสนุกกันนะฮะมีคนตอบถูกครับตบมือคนตอบผิดไม่เป็นไรนะฮะแก้ตัวกันใหม่ในวันต่อไปอย่างงี้ขอบคุณ Smart Surgery Bank for Alive นะฮะจากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: ต้องชวแวบแล้วครับคุณผู้ฟังคนที่ตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้ครับหม้อหุงข้าวเพราะว่าหิวข้าวเหมือนกันเดี๋ยวจะไปกินข้าวละข้าวมื้อแรกของพี่เป้ก็ประมาณแถวๆเที่ยงนี่แหละฮะมีความสุขมากๆในมื้อเที่ยงนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกัน 8:00 น. สวัสดีครับ

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอ่ะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

0: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้าก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันWell Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
7: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สวัสดีค่ะพี่ต๊อสวัสดีคุณผู้ฟังฮะ
6: สวัสดีพี่โบค่ะวันพุธกลางสัปดาห์เนาะ
5: ใช่แล้ว
6: นะคะเวลาเจอหน้าพี่โบเรากำลังต้องนั่งน้องโหลดอยู่
5: วันไหนนะ
6: เอ๊วันนี้วันอ๋อวันพุธ
5: ก็คือถ้าเจอทุกวันไม่ค่อยมีปัญหาหรอก
6: อ่าใช่ๆ
5: ไม่ได้คาดหวังว่าจะตอบว่าใช่ด้วยใช่ใช่ใช่
6: ทีหลังอ่ะเราจะไปคาด
5: แต่บางทีมันโผล่อังคารบ้างพุธบ้างเงี้ย
6: อ๋อหรือแบบ
5: งงไปหลายวันเห็นไปต้องงงเหมือนกันเอ๊ะวันนี้อังคารหรือพุธวะ
6: ความต้องนั่งนึกอยู่ปั๊บน
5: ึ
6: ง
5: ใช
6: ่เออ
5: บางทีมันเจอกันผิดวันผิดแบบ
6: มันเป็นไปได
5: ้แต่วันนี้วันพุธฮะ
6: ค่ะ
5: วันนี้วันพุธที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันพุธที่24มิถุนายนจ้ะ
6: ใช่แล้วนะคะติดตามกันนะช่วงนี้นะคะพูดถึงเสน่ห์ของประเทศไทยโอ้โหบ้านเราก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับคนเดินทางอยู่เนาะ
5: แน่นอนสิ
6: ไม่ได้ลดละไม่ได้ใดๆเลย
5: คนไทยน่ารักขนาดนี้ Land of Smile Amazing Thailand นะ
6: ก็มีบ้างนะที่เขามาเขาไม่เจอรอยยิ้มนะ
5: บางที
6: เขาเจอประสบการณ์ที่แย่ๆกลับไปก็มีเราไม่ควรจะไป
5: มาพี่ก็มาเข้าสะดวกซื้อพี่ไม่จ่ายตังก็มีนี
6: ่
5: เราเห็นข่าวอยู
6: ่ก็คือผลักกันเราเจอพฤติกรรมเขาเรายิ้มยากก็มี
5: มันมีแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยเราพยายามจะเป็นบวกไว้ดีกว่า
6: ทำให้มันดีที่สุดนะคะจากข้อมูลของ Agoda นะคะเขาบอกว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวบ้านเราในช่วงปีแรกของปีนี
5: ้
6: คือครึ่งปีแรกของปีนี้อ้างอิงจากข้อมูลการค้นหาที่พักนะระหว่าง1มกราคมถึง10มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับการเข้าพักในช่วง1มกราคมถึง30มิถุนายนเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วบอกว่าประเทศไทยก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเที่ยวทั่วเอเชียอยู
5: ่เนาะ
6: มาเลเซียครองอันดับ1ของประเทศต้นทางที่มีความสนใจจะเดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดนะคะ
5: ครับ
6: ก็อยู่ติดกันนะเน
5: า
6: ะ
5: จริงบางทีเราลงไปใต้จะเห็นแบบคนมาเลเซียมาเที่ยวเยอะมาก
6: เออนะคะตามมาด้วยเกาหลีใต้ตามมาด้วยจีนอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะมันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่าคือจีนเนี่ยขยับจากอันดับ7ในปีที่แล้วขึ้นมาอยู่อันดับ3ในปีนี
5: ้โอ้ก็กลับมาเยอะนะ
6: นะคะพร้อมอัตราการเติบโตของการค้นหาบนแพลตฟอร์มสูงถึง 38% เลยถ้าเทียบกับปีก่อนนะคะสำหรับจุดหมายปลายทางภายในประเทศนะที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเดินทางนะคะบนแพลตฟอร์ม Agoda บอกว่าเป็นกรุงเทพพัทยาและภูเก็ตยังคงครอง3อันดับแรกอย่างต่อเนื่อง
5: เยี่ยม
6: เชียงใหม่ไม่เบานะตามมาในอันดับ4
5: ครับ
6: อันดับ5นี่หัวหินกระชับ
5: นี่ขนาดเชียงใหม่ซบเซาไปบ้างเน
6: า
5: ะ
6: ใช่
5: ไหมปกติจะเป็นอันดับต้นๆอาจจะสูงนิดนึง
6: นะคะก็ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในจุดหมายปลายทางในแบบแนวธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ก็มีเข้ามาติดอยู่ใน20อันดับแรกของจุดหมายปลายทางที่ถูกค้นหามากที่สุดด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ
5: ่
6: กาญจนบุรีนครนายก
5: นี่โบก็เพิ่งมาจากกาญจนบุรี
6: เอาเหรอ
5: ใช่ก็ยังคงน่าเที่ยวเหมือนเดิ
6: ม
5: เนื้ออาหารการกินแล้วก็ความเป็นธรรมชาติดีมาก
6: ใช่แล้วนะคะใครที่มองหาในสถานที่ที่มันจะไม่ได้ไกลมากนะเด
5: ิน
6: ทางไม่ได้ต้องทรมานมาก
5: เดี๋ยวนี้มันมีเส้นใหม่ๆแบบ N81 อะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกขึ้น
6: ก็ทำให้สะดวกขึ้นในเรื่องการเดินทางนะคะก็ลองเลือกดูละกันนะคะเพราะว่าเราก็ดีใจนะที่นักเดินทางต่างชาติเขาก็เลือกบ้านเราเป็นจุดหมายปลายทาง
5: จริงแล้วก็อยากให้แต่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะเรามีโอกาสอยู่ที่นี่แล้วก็เราก็ลองเล็งการเที่ยวในประเทศดูเพราะเรามีทั้งภูเขาม ีทั้งทะเลเรามีทุกอย่างอ่ะ
6: เราก็ครบครึ่ง
5: เราครบมาก
6: จริง
5: ใช่เราครบมากจริงๆก็ลองมองการเที่ยวในประเทศดูก่อนก็ได้ในช่วงที่รู้สึกว่าปีนี้เราอยากจะประหยัดเงินประหยัดก็ประมาณการเที่ยวอะไรเงี้ย
6: ค่ะก็ลองดูนะ
5: ครับ
6: อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าเป็นโอกาสโอกาสครั้งสำคัญของน้องๆเยาวชนที่รักการร้องเพลง
5: น้องๆเยอะ
6: น้องๆสมัยนี้จ้ะ
5: แล้วเราน้องๆสมัยเราก็ชอบ
6: ร่วมสมัยจ้ะ
5: เดี๋ยวเวลาพูดแล้วไม่รู้แล้วมันอยู่ในกลุ่มไหนกันแน
6: ่เออนะ
5: ยังไงฮะ
6: น้องๆเยาวชนที่รักการร้องเพลงนะคะนี่เลยค่ะโอกาสมาถึงแล้วกับโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงาน พระคลังข้างที
5: ่
6: ซีซั่น3ปี2569
5: ครับผม
6: เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผ่านเวทีอนุรักษ์เพลงไทยไปสู่เส้นทางศิลปินระดับประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวลูกกรุงลูกทุ่งหรือไทยร่วมสมัยและมีใจอนุรักษ์เพลงไทยน้องก็สามารถส่งผลงานออนไลน์ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69
5: ครับผม
6: ชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทเลยนะคะพร้อมคว้าโอกาสก้าวมาสู่วงการบันเทิงแล้วก็ศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศนะคะติดตามข้อมูลการประกวดได้นะคะที่ Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทย
5: โอเค
6: Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยหรือโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0909755555
5: ครับ
6: 0909755555ในช่วงเวลา ช่วงเช้า 8:00 น.
5: เบอร์ดีจังเลยอ
6: ่
5: ะ
6: 8:00 น. ครึ่งจนถึง 4:30 น. ครึ่ง
5: โอเค
6: ในช่วงเวลานี้นะคะเอาฝากไว้ด้วยนะกับการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งแล้วก็ไทยร่วมสมัยในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569เรียกว่าเป็นเวทีแห่งการอนุรักษ์เพลงไทยพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของน้องๆเยาวชนด้วยเป็นหนึ่งโครงการที่สนับสนุนนะเพราะว่าน้องๆอ่ะเก่งมากความสามารถแต่ละคนไม่ธรรมดาเลย
5: ใช่ครับ
6: นะคะเพียงแต่ว่าอ่ะโอกาสตรงนี้มาถึงแล้วก็อยากจะให้คว้าเอาไว
5: ้ถูกแล้วก็อย่างที่พี่ต๊อบบอกเด็กไทยเก่งจริงก็จะเห็นเด้งในเนี่ย TikTok หรือว่าในโซเชียลอ่ะเห็นน้องๆแบบเล็กๆแกแต่ว่าโหเวลาเขาร้องแบบเป็นเพลงลูกกรุงหรือบางทีเป็นเพลงลูกทุ่งนะ
6: พอมากโอ้แล้วก็คือเราฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะ
5: จริงๆโบเคยทำรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะฮะของเนี่ยแหละของแกรมมี่นี่แหละช่วงนึงแล้วก็ได้เห็นเลยว่าเด็กไทยเก่งจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหญิงเด็กชายอะไรเงี้ยเวลาเก่งเขาเก่งมากอะแล้วก็พอยิ่งมีเวทีให้เขาได้ไปเฉิดฉายเงี้ยผมว่าก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ
6: ่นะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆลูกหลานในครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าลูกเราแบบมีความถนัดทางด้านไหนเรียกว่าสนับสนุนเต็มที่
5: จริงๆมันจะไปถึงฝันหรือจะได้รางวัลอะไรมันเป็นผลพลอยได้เน
6: า
5: ะ
6: ที่ตามมาเนาะ
5: จริงผมว่าอย่างน้อยน้องเขาได้มีโอกาสได้ไปโชว์มีคนมาดูมีคนให้คำแนะนำอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นน่าสนใจแล้วก็มาต่อยอดได
6: ้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกับโครงการนี้นะคะ
5: ครับผม
6: อยู่กับพี่โบนะรอบเที่ยงแต่เราเจอกันค่ะ
5: จ้า
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: DJ playlist 55 minutes DJ Bo
3: DJ Bo มาแล้วนะครับ11โมงอีก13นาทีอยู่ด้วยกันนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับย้ำกันอีกทีว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะครับวันพุธที่24มิถุนายนนะครับ2569อยู่กับ DJ Bo นะครับชั่วโมงนี้ก็ยังพูดคุยทักทายเหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ iTime ฟังฟินนะครับก็อยู่ต่อจากช่วงของพี่เป้วิศวะ11โมงถึงบ่ายโมงกันเลยนะครับคุณผู้ฟังมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าว่ายังไงกันบ้างนะฮะน้องสัตสีนี่มากับเมนูอาหารแล้วนะครับบอกวันนี้ขอเสนอเมนูอาหารก่อนเลยค่ะพี่โบส้มตำกับมาล่าทอดฟินฟินค่ะนะครับทานให้อร่อยเนาะส้มตำกับมาล่าเลยเหรอแต่เช้าเลยเนาะโอ้แต่ก็ไม่เช้าแล้วเสร็จโมงแล้วนะครับก็คือเป็นเมนูมื้อเที่ยงนี่แหละนะครับคุณแอนบอกการจนาจาบุรีนะครับพี่โบใช่แล้วให้ฟังนิดนึงก็คือเมื่อวันศุกร์เสาร์ไม่ใช่สิเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโบมีโอกาสได้ไปกาญจนบุรีมาด้วยคุณผู้ฟังก็ไปถ่ายรายการเฮียกับตีนี่แหละนะครับก็พาไปเที่ยวไปล่องแพนะครับไปแบบเวลเนสของที่โรงแรมแล้วก็ไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์นิดๆเดี๋ยวเราติดตามดูกันได้นะครับกับรายการเฮียตีนะครับเฮียกับตีหนีเที่ยวนะฮะตอนนี้เขาไม่ได้หนีเมียแล้วเพราะเราหนีเมียไม่สำเร็จก็เลยเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเฮียกับตีหนีเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวรอดูได้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่ที่เมื่อคืนเนี่ยออนแอร์ไปแล้วก็คือเอาติ้งของนางแมวนะครับมีหลายๆคนได้ดูนะครับไหนมีข้อความไหนนี่ไงน้องเซซีบอกเมื่อวานได้ดูนางแมวเอาติ้ง2026ค่ะสนุกมากเลยแต่ละคนคือดีดมากนะคะมีใครแซวมาด้วยบอกว่านี่ไงน้องสวงบอกว่าได้ดูเอาติ้งเหมือนกันค่ะพี่โบนั่งนิ่งไม่ยอมตอบเนื้อเพลงเลยนะคะดูแล้วคือขำมากๆคือผมไม่ใช่ไม่ยอมตอบผมตอบไม่ได้ผมไม่รู้เรื่องเลยที่เขาคือปิงปองจะมาในฐานะแบบพิธีกรพิเศษของทริปนะครับแล้วก็มาร่วมเล่นเกมด้วยก็จะมีโจทย์แบบมีคำบางคำมาให้เราได้ฟังแบบเนียนๆเนาะแล้วให้เราทายว่าเพลงนั้นน่ะคือเพลงอะไรในคำเติมเหมือนเติมคำในช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้เดาไม่ออกเลยคุณผู้ฟังนึกไม่ออกแล้วคนที่เก่งคือใครไหมคุณซันนี่ซีส่วนเมธานนท์นี่คือตอบได้หลายข้อมากๆนะครับหลายๆคนเก่งมากไอ้เผือกตอบได้พี่ป๋อมแปมหรือยายเนี่ยก็เก่งนะครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวไม่สปอยแล้วกันว่าใครมีความสามารถในการเดาชื่อเพลงนะครับลองไปดูกันได้ตอนนี้เนี่ยนางแมวเอาติ้งมีให้ได้ชมกันแล้วนะครับใน YouTube นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้รวมถึงเมื่อวานนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับกับซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน EP เมื่อวานนี้นะครับเป็นการเปิดตัวเจนามด้วยนำแสดงโดยดีเจดาด้าซึ่งเล่นดีมากเล่นเหมือนเป็นตัวเองจริงๆนะครับใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยสามารถไปดูย้อนหลังกันได้คือดูสดได้ทุกวันอังคาร 3:30 นทางช่องวัน 31แต่ดูย้อนหลังได้นะครับที่แอปวันดีใครที่พลาดไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะครับมาเปิดต้นมาด้วยงานจากโลมาบินและพิติกชิโร่ก่อนนี่คือไม่จำกัดอายุครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะครับเช้าวันนี้ครับเบื่อเหงาส่งข้อความมาคุยกับโบได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟิน

มือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจเขาเพียงสักคน

นี่คือ 24/7 นะครับงานจาก Lust นั่นเองเป็นเพลงน่ารักน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะครับชอบเหมือนกันเพลงนี้นะครับคุณพิมพ์กาบอกสวัสดีครับดีเจโบสุดหล่อสวัสดีคุณพิมพ์กาด้วยนะครับน่ามีทักทายเข้ามาเยอะเลยป้าหมูกระปุกบอกวันนี้ลุงโบมานั่งประจำการก่อนเวลาเพราะปุกเป้รีบออกไปทานข้าวเช้าสวัสดีวันพุธสุดท้ายของเดือนค่ะดีเจโบสวัสดีคุณป้าหมูกระปุกด้วยนะครับแต่วันนี้โบทันเจอพี่เป้นะเมื่อกี้เจอกันหน้าลิฟต์พอดีก็ยังคุยกันเลยว่าเดี๋ยวเดือนหน้าที่โบจะไปเที่ยวเนี่ยไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีที่หนึ่งที่พี่เป้ยังไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวไปจะมาเล่าให้พี่เป้ฟังเพราะจริงเราก็ผัดกันดูแลนี่แหละนะครับถ้าโบไปพี่เป้กับน้องพียูก็จะมาอยู่ดูแลถ้าพี่เป้น้องพียูไปโบก็จะมาอยู่ดูแลเราจะไม่ทิ้งกันฮะสามพี่น้องนะครับคือรักกันที่สุดสามคนนี้ทิ้งกันไม่ได้นะครับผมเพราะเราหายบ่อยนะครับมีเมนูอีกนะมีอีกนะน้องสวงขอ power bank มาด้วยเดี๋ยวจัดให้นะน้องสวงไม่ต้องห่วงนะครับมีขอเรื่องมหัศจรรย์พี่ลุลามามีทักทายบอกสวัสดีพี่โชนะพี่โชก็คือโบนี่แหละเป็นชื่อในซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะครับลองไปดูกันได้นะครับผม

ใจเกเรครับผมงานจาก Tattoo Color นะฮะคุณจัญญาส่งข้อความมาบอกว่าพี่โบน้องอยากไปเที่ยวกับแก๊งนางแมวป่าเลยอ่ะรักแก๊งนี้ค่ะ อยู่แล้วก็ไม่เหงานะคุยกันได้เรื่อยๆแก๊งนี้นะครับส่วนคุณปุณณดีบอกเมื่อคืนพี่อ้อยไม่ออกเลยรอดูอยู่นะครับกับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานพี่อ้อยมาเรื่อยๆเมื่อวานนี้ไม่ได้มีพี่อ้อยมาออกนะครับ

แต่ว่าก็จะเป็นเมื่อวานนี้มีแขกรับเชิญพิเศษก็คือพี่ดาด้าไงแล้วก็มีการเปิดตัวน้องชาหรือว่าน้องเบอร์รี่ด้วยพนักงานคนใหม่ของบริษัทใต้โต๊ะทำงานนะครับลองไปดูกันได้แต่พี่อ้อยก็มาเรื่อยๆนะเพราะว่าเรายังไม่ได้คืนเงินพี่อ้อยเลยยังไงพี่อ้อยยังไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับหมายถึงในเรื่องนะครับผมส่วนคุณฟาน่าบอกว่าพี่โบเล่นเป็นเด็กขี้งองแงมากเลยค่ะใช่ไอโชนี่เป็นเด็กแบบเป็นคนเบิร์นเอาง่ายแล้วก็ใจอ่อนไม่ใช่ใจอ่อนเขาเรียกว่าใจเสียง่ายเรียกว่าโดนมิดไลฟ์คริสิสเล่นงานนะครับนี่ผมถ่ายมาประมาณ 8-9 คิวแล้วผมยังมิดไลฟ์คริสิสอยู่เลยเดี๋ยวไปดูแล้วกันแล้วก็ให้กำลังใจกับโชได้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะหายห่อเหี่ยวสักทีแล้วก็เมื่อไหร่เนี่ยชีวิตจะดีสักทีกับไอ้3คนนี้นะครับโชติงปื้มพรุ่งนี้ถ่ายอีกแล้วโชติงปื้มฟังเพลงเพราะๆกับคุณผู้ฟังก่อนดีกว่าเป็นการแชทแบตวันนี้นี่คืองานของ Jet Setter ครับผมน้ำผึ้งพระจันทร์ครับ

วันนี้ในช่องข้อความเราคึกคักมากเลยนะครับมีขอเพลงเข้ามาเยอะเลยนี่ยังค้างอีกหลายเพลงเลยนะฮะเนี่ยเอาว่าค่อยๆระบายไปแล้วกันเริ่มจากช่วงนี้ Chilling Track ของเราเนี่ยคุณเปิ้ลเขาขอมาแล้วเขาของานของ Rooftop นะฮะกับเพลงมันจะมีอยู่คนหนึ่งยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับผม 11:37 นแล้วครับคุณผู้ฟัง

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ

ในช่องข้อความบอกว่าน้องสสีถามว่าพี่โบมีโอกาสจะไปแทนพี่แคนไหมคะก็มีโอกาสหมดทุกคนแหละครับก็เผื่อว่าใครลาอะไรเงี้ยถ้าเราว่างเราก็ไปแทนได้หมดในทุกช่วงแหละฮะแต่ว่าก็สับๆกันไปเนาะบางทีโบก็ไปแทนแคนบางทีแคนก็มาแทนโบจริงๆแทนกันได้หมดแหละน้องสสีนะครับก็อยู่ที่จังหวัดแล้วก็โอกาสมากกว่านะฮะคุณสิทธิยาบอกว่าพี่โบเมื่อเช้าเนี่ยนั่ง BTS มาทำงานนะแฟนโทรมาก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงก็เลยพูดกลับไปว่าสมอลทอล์คไม่ดีหรือเปล่าวะหันทั้งขบวนเลยครับพี่โบสมัยนี้เขาไม่ใช่คำว่า small talk กันแล้วหรอครับนั่นน่ะสินี่คือปัญหาในซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะฮะก็คือเรื่องของเราก็ยังเป็นคนในยุคเดิมกันแล้วก็ยังใช้คำว่า small talk ถ้าถามผมเข้าใจนะผมไม่รู้สึกว่าแปลกนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้คำว่า small talk ป่ะถ้าผมคุยกับแฟนเนี่ยถ้าเสียงไม่ค่อยได้ยินถ้าเขาใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินเนี่ยผมก็ได้ใช้คำว่าหูฟังไม่ดีเปล่าเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบ AirPods ไงใช่มั้ยฮะก็ใส่เป็นฟังเพลงก็ได้หรือคุยโทรศัพท์ก็ได้ก็จะใช้พวกหูฟังนี่แหละหูฟังไม่ชัดเลยหูฟังไม่ดีหรือเปล่าลองขยับหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้คำว่า small talk แล้วเนาะพอมาคิดก็จริงเนาะเด็กคนนี้เขาอาจจะไม่คุ้นกับคำว่า small talk นะครับคุณสิทธิยาลองเปลี่ยนสิแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแล้วถ้าไม่ใช้ small talk จะใช้คำว่าอะไรอ่ะใช่ไหมส่งมาบอกหน่อยใครที่เป็นแฟนกินเวฟแล้วก็ยังอยู่ในเจนซีหรือว่าเด็กหรือใครที่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้คำอื่นนะเขาใช้คำว่าอะไรผมใช้คำว่าหูฟังมันเก็ตไหมมันเข้าใจไหมว่าการที่เราพูดผ่านคุยผ่านเนี่ยไอ้ที่มันติดอยู่ที่หูแล้วมันคุยได้ฟังเพลงได้ได้ยินเสียงด้วยเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรหูฟังช่วยบอกมาหน่อยสิฮะอย่าให้เราต้องแก่กะโหลกกะลานะครับเราต้องช่วยกันนะทุกคน และนี่คืองานจากค็อกเทลนะครับกับน้ำหอมครับผม

มานี่คือ power bank นะครับจากมีนได้ฟังกันไปแล้วอีกหนึ่งเพลงที่ชาว Green Wave ขอกันเข้ามานะครับทีนี้เรามาเคลียร์กันหน่อยดีกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่มีข้อความว่ามีท่านหนึ่งนะครับเขาส่งมาเขาบอกว่าคุยโทรศัพท์กับแฟนแล้วแฟนแบบเหมือนสัญญาไม่ค่อยดีเขาบอกว่า small talk ไม่ดีหรือเปล่าแล้วคนก็หันมาทั้งขบวนเลยในรถไฟฟ้านะครับก็เลยแบบสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าอะไรกับไอ้ตัว small talk อย่างนี้เนี่ยก็หลายๆคนบอกว่าเขาเรียกว่า bluetooth ค่ะนี่ไงคุณนัตการคนแรกเลยบอกเรียกว่า bluetooth ค่ะคุณสุดาพรก็บอกเราก็เรียกหูฟังอ๋อมีเรียกหูฟังเหมือนโบเหมือนกันรวมทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไม่มีนะแล้วก็เรียกบลูทูธด้วยนะครับอันนี้เขาเรียก2 อย่างเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมานะครับจะเป็นบลูทูธนะคุณผู้ฟังเนี่ยคุณปุณณดีก็บอกมานะครับคุณเกศสุภานีบอกว่าเราเป็นคนร่วมสมัยค่ะเราไม่ได้แก่นะคะผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับคุณเกศสุภานีนะครับน้องแซดสี่บอกว่าอันนี้แปลกใช้คำว่า AirPods ค่ะพี่โบนะครับแต่หูฟังก็ยังใช้อยู่ค่ะเนี่ยคุณสัทธะกำมลก็บอกว่าบลูทูธนะครับเนี่ยก็ใช้คำว่าบลูทูธไม่ดีหรือเปล่าก็ได้นะคะคุณธัญลักษณ์บอกใช้คำว่าหูฟังเหมือนกันนะครับก็เนี่ยอยู่ส่วนใหญ่จะประมาณนี้แต่สีแรงมากสีบอก small talk เก่ามากเลยค่ะก็พวกพี่ไม่รู้นี่มันต้องเรียกยังไงเนาะจริงๆมันก็เป็นคำคุ้นปากอ่ะคือพูด small talk แล้วก็เข้าใจแหละแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆ เขาอาจจะไม่ได้โตมากับคำว่า small talk แล้วไงก็เท่าที่สรุปมานะทั้งหมดที่ส่งมาเนี่ยส่วนใหญ่เรียกว่าบลูทูธครับหรือไม่ก็หูฟังส่วนใหญ่เป็นบลูทูธนะอันนี้เราเรียนรู้กันไว้นะหูฟังเนาะใครที่รู้สึกว่าตกอยู่ในห้วงของเจนแบบนี้นะฮะมีปัญหาในการใช้ศัพท์แล้วสื่อสารกับเด็กไม่รู้เรื่องนะฮะไปติดตามดูกันได้กับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานเรื่องนี้ล้วนๆเลยฮะ

0: ตอนนี้เที่ยงพอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องส่งผู้ฟังนะครับไปพักทานข้าวเที่ยงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดียวนะครับและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกันที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับเที่ยงแล้วนะคุณผู้ฟังหาอะไรทานกันด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าถ้ามีเมนูอะไรส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวจะมาอ่านให้ได้ฟังกันแล้วกันว่าเที่ยงนี้มีใครแนะนำเมนูอะไรกันมาบ้างนะครับยังอยู่กับโบครับผมกับที่นี่ Green Wave ชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันครับ
1: DJ Playlist 55 Minutesโดย
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
4: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
5: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
4: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
7: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Green News
5: โดย
6: ใครดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
7: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
8: นะสวัสดีชั่วโมงที่2ครับพี่ต้อง
9: ค่ะเราเที่ยงแล้วเน
8: า
9: ะ
8: เที่ยงแล้วอย่างรวดเร็ว
9: นะคะพี่บอยยังคงติดตามคือทางเขาเรียกว่าทางตาดูบอล
8: ดูแบบ5คู่5ทุ่มมันอาจจะได้ดูครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นคู่ที่บางทีเขามีให้ดูสดคือไม่ได้สมัครเหมือนกัน
9: นะ
8: ก็ดูบางคู่ที่เขาเอามาถ่ายทอดให้ดูอะไรเงี้ยแต่คู่ดึกๆยอมรับเลยว่าปีนี้เนี่ยได้ดูเต็มๆประมาณทั้ง2คู่คู่ละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะ
9: นิดๆหน่อยๆ
8: ใช่แต่ว่าดูไฮไลท์เนี่ยมาดูย้อนหลัง
9: แล้วคุณผู้ฟังได้ดูได้ตามอะไรอย่างงี้กันบ้างหรือเปล่านะคะคือหลายคนอาจจะได้เห็นข้อมูลเนาะเกี่ยวเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
8: ใช่
9: ที่อุณหภูมิมันสูง
8: เขามี cooling break ไง
9: ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งนักเตะทีมงานแฟนบอลนะคะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเขาก็เลยออกมาตรการออกมาใช่ไหมให้แต่ละครึ่งของแมตช์ต่างๆเนี่ยต้องมีการพักดื่มน้ำ3นาทีนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเตะนะคะปรากฏว่ามันก็กลายเป็นแบบว่าดราม่าไม่น้อยเหมือนกันนะ
8: เรื่องอะไรอีกอะ
9: เนี่ยแหละ cooling break หรือว่า hydration break นั่นแหละคือเขามองว่าเอ้ยมันเป็นการขัดจังหวะเกมเปล่ารวมถึงทำการโฆษณามากกว่าเรื่องฟุตบอลเปล่า
8: อ๋อบางทีมก็อาจจะได้เปรียบอยู่แล้วมาพักหยุดอย่างนี้มันเสียจังหวะไงใช่ไหมฮะ
9: มันมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่น่านะคะเพราะว่าผู้ถ่ายทอดสดทั่วโลกได้รับการได้รับโอกาสในการขายเวลาโฆษณาเพิ่มขึ้นนะคะอย่างมาริซิโอโปเชติโนนะคะเฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐใช่เขาก็บอกว่าควรให้พักดื่มน้ำเฉพาะแมตช์ที่มันร้อนจัดจริงๆไหมหรืออย่างฟานไดกับตันทีมเนเธอร์แลนด์นะคะที่มองว่าสถานีโทรทัศน์ได้โอกาสตัดเข้าโฆษณานะเธอ
8: มีหลายคนพูดแบบนี้นะ
9: มีหลายคนพูดแบบน
8: ี้ไม่แต่ถ้าเราดูที่บ้านเราอะจังหวะคูลิ่งเบรกอะบ้านเราไม่มีโฆษณานะ
9: เฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยนะคะเบียซ่านะคะก็ออกโรงวิจารณ์กฎนี้เหมือนกันนะคะคือเขาบอกว่าในความคิดของเขานะกฎนี้มันไม่ได้เพิ่มเรื่องดีเลยนะแต่ว่ามันทำให้เสียอะไรไปเยอะการเล่นต้องถูกแบ่งเป็น4ช่วงจากเดิมที่แบ่ง
8: 22นาทีแล้วเขาจะพักเบรก
9: ทีใช่แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงแนวคิดทางวัฒนธรรมของฟุตบอลนะคะกระทบต่อเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ดึงดูดใจคน
8: โหก็ออกมาพูดกันเยอะเหมือนกันเน
9: า
8: ะ
9: เยอะมากเหมือนกันนะคะล่าสุดนี้ค่ะคุณเจียนี่อินฟันติโนประธานฟีฟ่านะคะเขาก็ออกมายืนยันว่าเธอองค์กรไม่ได้รับรายได้เพิ่มจากช่วงพักดื่มน้ำ
8: ไม่เกี่ยวเน
9: า
8: ะ
9: ที่สำคัญนะคะคือการทำให้แน่ใจว่าทุกทีมในทุกนัดได้เล่นภายใต้เงื่อนไขเดียวกันบอกว่าฟีฟ่าไม่ได้รับอะไรเลยจากการพักเบรกไม่มีรายได้เพิ่มเนื่องจากข้อตกลงทางการค้าทั้งหมดเนี่ยได้ลงนามล่วงหน้าไว้แล้ว
8: เป็นห่วงนักกีฬามากกว่า
9: เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องการเงินสำหรับฟีฟ่าแต่เป็นเรื่องกีฬาเท่านั้
8: น
9: เขายืนยันอย่างนี้
8: เมื่อแต่ไปปีนี้เราเห็นนะว่าเขาจะไม่ให้มีโฆษณาแฝงเลยใดๆเลยเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งนักเตะที่ใส่หูฟังอย่างเงี้ยเป็นเฮดโฟนอย่างเงี้ยเดินเข้าในสนามเนี่ยเขาก็ต้องมีสกอตเทปแปะแบบแบรนด์ออกทุกอย่างเนาะและเขาเคยมีภาพแบบไอ้พวกอุปกรณ์ของใช้ต่างๆที่อยู่ในที่ซ้อมของนักกีฬาเนี่ยเขาแปะโลโก้ออกหมดเลยนะพี่ต้องหรือป้ายโฆษณาตามสเตเดียมต่างๆอเมริกาแต่ละสเตเดียมเขาก็จะมีสปอนเซอร์ไงก็ทีนี้ก็สนุกเลยถ้าเป็นแบบพวกอ่ะยกตัวอย่างเช่นจิเลตอย่างเงี้ยเขาก็จะทำเป็นเหมือนกับฟองโกนหนวดอ่ะก็คือเป็นครีเอทีฟเข้าไปอีก
9: ใช่เพราะว่ามันมีข่าวเรื่องนี้มา
8: ใช่ไหมฮะก็คือไม่เห็นแบรนด์แต่ว่ามันพอเดาได้ว่าเป็นแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันแต่ว่าในมุมของโบก็รู้สึกว่าอย่างปีนี้เนี่ยมีหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งคนนะคริสเตียนอีริกเซน และเป็นครั้งที่2ในชิมนักเตะของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลังๆมันจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยในสนามฟุตบอลเยอะขึ้นก็อาจจะต้องมองถึงภาพรวมด้วยแหละนักกีฬาแล้วก
9: ็
8: แมตช์มันเยอะขึ้นไม่ได้มีแค่บอลโลกมันมีบอลลีกบอลถ้วยแล้วก็อากาศเอาอย่างเงี้ยมันก็เอาแน่นอนไม่ได้มันก็เอาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมันอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่าน
9: ะคะแต่ว่าในมุมมองของที่เป็นดราม่าเน
8: า
9: ะเขาก็บอกว่า
8: ใจเขาเนาะ
9: บางสนามมันก็มีเครื่องปรับอากาศนะเธ
8: อบางวันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นทำไมต้องคูลิ่งเบรก
9: อุณหภูมิไม่ได้พุ่งขนาดนั้นก็เนี่ยเหมือนคนนี้ก็บอกว่าเอาเฉพาะแมตช์ที่ร้อนจัดจริงๆไม่ล่า
8: ทุกเรื่องมันก็มี2ความคิดเห็นแล้วเน
9: า
8: ะ
9: มันก็หลากหลายแต่ว่าทางประธานฟีฟ่าเขาก็ออกมายืนยันก็ตามนั้นจ้าทุกคน
8: เนาะถ้าเขาว่าไงเราก็ไม่มีสิทธิ์เถียงอยู่แล้วใช่ก็ขอให้มันทำเพื่อนักกีฬาจริงๆแล้วกัน
9: นะคะ
8: ครับ
9: นะอ่ะอยู่กับพี่โบต่อ
8: ใจพูดแล้วก็อยากดูบอลนะเมื่อกี้มองหน้าพี่ต่อแบบแต่พูดแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลเลยมาพูดเยอะเพราะปีนี้เอาจริงดูบอลโลก
9: น้อยมาก
8: น้อยมาก
9: อาจจะด้วยช่วงเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะคะ
8: อยากให้แบบทางเอทามแบบสมัครแล้วก็ฉายช่องนี้ให้เลยได้ไหมเนี่ยทีวีเครื่องนี้
9: เผื่อพี่โบมีอะไรพูดต่อ
8: ไม่มีใจหายเลยเหมือนพูดคนเดียวแค่ว่าถ้าเรามีคู่ไหนเขาเตะเราได้มาพูดคุยกันได
9: ้
8: อะไรอย่างนี้นะครับ
9: ไม่จ้าตัวเอง
8: เดี๋ยวไปตีเองก็ได้ขอโทษแค่อยากดูเฉย
9: ใช่ไหมอยากเห็นนะคะยังอยู่กับพี่โบกันต่อค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: อะมีคนถามว่าพี่โบเชียร์ทีมชาติไหนคะคุณธยาลักษ์ถามมาฟุตบอลโลกใช่ไหมก็จริงๆอะทุกปีเชียร์อังกฤษอยู่แล้วคือไม่ได้เชียร์เพราะว่าคือด้วยความที่เรารู้จักทีมอังกฤษแล้วชีลิเวอร์พูลไงแล้วก็จะรู้จักกับทีมอังกฤษดูบอลอังกฤษเยอะพอมันรู้จักเยอะมันก็เหมือนกับเชียร์ไปโดยปริยายอ่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าไม่ใช่อังกฤษที่เชียร์ในปีนี้ที่อยู่ดีก็รู้สึกว่าอยากเชียร์ขึ้นมาก็คืออาร์เจนตินานี่แหละก็รู้สึกว่าฟอร์มดีแล้วก็มันก็มีประเด็นให้เราน่าเชียร์อย่างเช่นเมสซี่ก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายของฟุตบอลโลกแล้วก็ถ้าเมสซี่ถ้าอาร์เจนได้ปีนี้เนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลโลกติดกัน2ครั้งนะครับแล้วก็ลุ้นว่าเมสซี่ตอนนี้ยิงไป5ลูกแล้ว2นัด5ลูกก็มันได้เชียร์เลยสนุกหลายอย่างอย่างเช่นให้เมสซี่เป็นสมมุติว่าถ้าคนเชียร์เมสซี่เนาะก็อาจจะอยากให้เมสซี่เนี่ยเป็นได้ฟุตได้รองเท้าทองคำก็คือยิงเยอะที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้อยากให้เป็น MVP ในฟุตบอลโลกครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทีมเขาน่าจะแบบมีอะไรน่าเชียร์เยอะพอเมสซี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เมสซี่ก็ยังถือว่าเป็น1ใน2นักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกณยุคปัจจุบันนะฮะก็จะมีคริสเตียโนโรนัลโดกับเมสซี่ซึ่งเอาจริงตอนนี้ทั้งสองคนก็อายุแบบจะ40กันแล้วแหละโรนัลโดก็40ไปแล้วจริงๆก็มีนักเตะใหม่ๆที่เก่งมากๆเหมือนกันแต่ว่าด้วยชื่อชั้นนะครับหรือว่าด้วยประสบการณ์ที่เขาโอ้โหสะสมมา10กว่าปี20ปีอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าผลงานที่ทำอ่ะก็ยังไม่มีใครเทียบ2คนนี้ได้หรอกก็น่าเชียร์ถ้าถามว่าอีก1ทีมที่เชียร์ตอนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นอาร์เจนตินานี่แหละครับอังกฤษกับอาร์เจนตินาแต่ว่าจะไปถึงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับเพราะจริงๆฟุตบอลโลกมันก็พลิกกันได้ตลอดทุกคู่อยู่แล้วนะฮะดูให้สนุกนะคุณผู้ฟังสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็อย่างที่เขาบอกกันดูให้สนุกแล้วก็อย่าไปยุ่งกับการพนันด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนในชั่วโมงนี้ครับเที่ยงอีก12นาทียังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ Green Wave นะครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังเขาส่งเริ่มมีเมนูอาหารส่งมาบ้างแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันเบาๆหน่อยแล้วกันนะครับอย่างคุณสัทธากมลนะครับอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับบอกว่าข้าวอกไก่อบแบบเดิมนี่ชื่อเมนูคิดเองค่ะทำทานเองตอนเที่ยงอ๋อทำทานเองด้วยเหรอเก่งจังเลยทานให้อร่อยนะครับฟังดูน่ากินมากด้วยนะครับคุณปุญญนุชส่งข้าวหน้าเป็ดพะโล้กับต้มจับฉ่ายมานะครับน้องไซซีบอกพี่โบใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยหมดหรือยังไม่หมดในเดือนนี้แต่ว่าก็ได้ใช้เรื่อยๆเฮ้ย
4: ใช่วันนี้ผมกินข้าวไปแล้วผมลืมใช้ไทยช่วยไทยลืมไปเลยโธ่เสียดายนะครับก็ใช้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ครบ
3: ตามที่เขาวางให้ 2,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมยังไม่หมดครับคุณอรพินส่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อน้ำตกค่ะหวานเย็นโบเกี้ยค่ะดีเจโบนี่มีทั้งข้าวทั้งหวานเลยทานให้อร่อยนะครับ

0: นี่คือเงินจาก Something Sweet นะครับคุณผู้ฟังสิ่งมหัศจรรย์อันดับ1ก่อนหน้านี้ก็จะมีซีซั่น5นางสาวไทย Saturday Seiko กับถามหน่อยแล้วก็พีพีกรีกกับ Oopsie Daisy นะครับผมมีข้อความของคุณชมพลนุชส่งมาบอกสวัสดีครับดีเจโบเดือนหน้าจะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวเดือนเกิดใช่มั้ยครับใช่ครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกครับขอบคุณมากนะครับคุณชมพลนุชเขาบอกว่าขออวยพรวันเกิดล่วงหน้านะครับพอดีเราเกิดตรงวันแล้วเกิดตรงวันเดียวกันเลยจำได้ครับปีนี้แล้วก็44อ๋อเหรอ11กรกฎาคมเหมือนกันเหรอคุณชมพลนุชก็ปีนี้เราจะเข้าสู่44อย่างแข็งแรงแล้วก็เต็มภาคภูมินะเดือนหน้าเดี๋ยวเราว่ากันชมพลนุชเอาเป็นว่าปีนี้เราใกล้เคียงกันนะครับยังไงก็มีความสุขมากๆแล้วกันเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาพูดถึงวันเกิดกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้หมอเพื่อนมารออยู่แล้วครับคุณผู้ฟังเชิญเลยฮะหมอเพื่อน
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เป้ชอบคำที่หมอเพื่อนบอกมากเลยนะว่าดวงตาเราเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเขาล้าแค่ไหนครับเนี่ย
1: แล้วหลายคนตาล้าตาแห้งเพียงเพราะว่าตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดตำแหน่งก็มีนะคะพี่เป
2: ้แล้วตำแหน่งที่ถูกต้องมันต้องปรับยังไงอะหมอ
1: ระยะห่างที่เหมาะสมคือ1ช่วงแขนค่ะที่สำคัญขอบบนของจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีเพื่อให้กึ่งกลางจออยู่ต่ำกว่าสายตาเราเล็กน้อยแบบนี้เวลาเราเหลือบตาลงต่ำเปลือกตาจะช่วยบังลมทำให้ตาแห้งน้อยลงค่ะส่วนไฟในห้องก็ต้องสว่างพอไม่ปล่อยให้จอจ้ากระทบตาในที่มืดนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็

วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Wash Express
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ใหม่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
0: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: มาถึงช่วงคัสเซ็ตคลับนะครับคุณผู้ฟังฮะวันนี้นึกถึงพี่ชาย2คนพี่สุเมธเดปังนั่นเองนะครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็บรรยากาศดีๆมากมายเลยวันนี้เลือกเพลงแจกันมาเปิดให้ฟังใน

0: หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังวันนี้นะครับคุณบูมหน้าบีบอกเฮียสรุปเพลงคนเดียวจริงๆทันไหมครับไม่ทันนะบูมหน้าบีเอาไว้เป็นคราวหน้าแล้วกันจันหน้าแล้วกันนะบูมหน้าบีนะรวมถึงอีกหลายๆเพลงที่เปิดไม่ทันนะครับเดี๋ยวก็เอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าวันจันทร์เรามาขอกันใหม่แล้วกันนะครับจันหน้าเราเจอกัน11โมงถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวอยู่ต่อกับ DJ PU นะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3แล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะฮะคุณผู้ฟังช่วยกันจัดรายการเข้ามาวันนี้ข้อความเยอะมากสนุกมากขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายโมงแล้วก็คิดว่าชาวกรีนเวฟน่าจะได้ทานข้าวกันแล้วใครยังไม่ได้ทานไปหาอะไรทานกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะกันซะก่อนนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับคุณผู้ฟังเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่กรีนเวฟก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอน Double D Double Deal กลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเมื่อมันมาถึงเราต้องคว้ามันไว้ให้แน่น
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เจ๊เจ๊พิพัฒน์จากคนที่ไม่เคยฝันอยากเป็นดาราสู่นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเต็มที่ทุกบทบาทพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จปลดล็อกเคล็ดลับไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกัน
5: ยัง
4: ไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
6: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
7: ให้ชอบ

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772 Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม
1: Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวๆ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคคนกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เขาตังเขาตัง
11: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
12: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
11: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
12: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
11: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
13: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
11: มัมชอยมัมเลือก
12: เมียวเลิฟ
14: เร่งรีบตรงนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: กลับมาติดตาม Green News ได้กันต่อนะคะไปถึงขั้นเตรียมจะเปิดบริการโดรนขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเชิงพาณิชย์แล้วภายในปี2573สำหรับมาเลเซียค่ะโดยกระทรวงคมนาคมเขานะคะบอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินจะเป็นผู้พัฒนาการกรอบกำกับดูแลที่ครอบคลุมซึ่งจะมีการวางรากฐานที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนน่านฟ้าที่ปลอดภัยทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งมาเลเซียกำหนดให้พื้นที่น่านฟ้าความสูงไม่เกิน 3,000 เมตรเหนือพื้นดินเป็นระดับความสูงต่ำนะคะซึ่งตั้งเป้าที่จะให้บริการเชิงพาณิชย์แบบจำกัดสำหรับโดรนขนส่งสินค้าภายในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าแต่ว่าก็ตามนะคะก็บอกว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาแล้วก็ทดสอบเพิ่มเติมก่อนที่หน่วยงานจะเริ่มอนุมัติโดรนโดยสารแล้วก็แท็กซี่บินได้ค่ะช่วงหน้ายังเจอกันนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ั่วโมงนี้นะฮะมีแจกบัตรเข้ามาในไลฟ์นะครับ1รางวัล2ที่นั่งนะจ๊ะ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่วัดเชคสเปรสบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ก ติกาวันนี้ง่ายๆนะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับที่ airtime.live/greenwave นะครับก็มาร่วมสนุกลุ้นรับบัตรได้เลยนะครับคำถามวันนี้นะครับถามว่าคอนเสิร์ตเขาในไลฟ์ครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหน

เอาละค่ะตอนนี้ได้ผู้โชคดีแล้วนะครับคนที่ตอบถูกนะฮะเฉลยก่อนนะครับคำถามมีอยู่ว่าข้อในไลฟ์ครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ไหนนะครับเฉลยคือที่โรงละครอักษรา King Power นะฮะและคนที่ตอบถูก

0: Good News อย่างที่เคยบอกไปครับคุณผู้ฟังครับพฤหัสหน้านะจ๊ะวันที่25นะครับถึงวันที่28มิถุนายนนะฮะใครที่ว่างๆไม่รู้จะไปไหนนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปงานนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเครือสหพัฒน์เนี่ยเขาเตรียมจัดงานนะฮะสหกรุ๊ป Fair and Face ครั้งที่30แล้วนะครับโดยปีนี้เนี่ยมาในแนวคิดไปด้วยกันนะนะครับเพื่อฉลองการเดินทางตลอด30ปีของงานที่เติบโตเคียงข้างผู้บริโภคคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจนะครับซึ่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนที่ฮอลล์98ถึง100ไบเทคบางนานะครับโดยงานนี้เนี่ยก็ยังคงจุดเด่นครับเรื่องของการรวมสินค้าจากแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์หมายคุณเนี่ยเลือกช็อปในราคาพิเศษนะครับพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและเวทีสัมมนาครบจบในงานเดียวเลยนะฮะภายในงานปีนี้เนี่ยมีสินค้าจากกว่า100บริษัทมากกว่า 1,000 รายการนะครับทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคแฟชั่นนะครับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าไลฟ์สไตล์ชื่อดังรวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและแบรนด์แฟชั่นที่เขาเนี่ยนำโปรโมชั่นพิเศษนะครับมาร่วมงานนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสีสันที่น่าสนใจคือการเปิดตัวสินค้าใหม่และก็คอลเลกชันพิเศษนะครับที่เตรียมมาเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็สายกินก็ไม่ควรพลาดเช่นกันเพราะว่าปีนี้เขามีการเปิดโซนใหม่นะครับชื่อว่าสหกรุ๊ปเรสโตรองนะฮะซึ่งเขาเนี่ยรวบรวมร้านอาหารจากญี่ปุ่นมาไว้ในที่เดียวนะครับสุดๆนะส่วนด้านความบันเทิงอันนี้ก็ไม่แพ้กันเขาบอกว่าด้านความบันเทิงเนี่ยจัดเต็มตลอด4วันเลยนะครับด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นอิงวรันธรอย่างนี้หรือจะเป็นนนทนนท์โตศักดิ์สิทธิ์เบนชลาทิตย์นูโวแล้วก็ลิปตานะครับโอ้โหแต่ละวันนี้บอกเลยอยากจะไปทุกวันจริงๆนะฮะแล้วก็ยังมีมิดแองกิทนะครับกับคู่จิ้นขวัญใจแฟนคลับอย่างภูพาวเวลอีกด้วยแล้วก็ยังมีการแสดงจากไซคิกฟีเวอร์นะฮะศิลปินเจป๊อปจากญี่ปุ่นนะครับโอ้โหความบันเทิงจัดเต็มตลอด4วันแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับย้ำพิกัดอีก1ทีนะครับงานจัด4วันนะฮะตั้งแต่วันที่25ก็คือพฤหัสหน้าจนถึงวันที่28มิถุนายนนะครับผมเวลา 10:00 ถึง 3:00 นะครับที่ฮอลล์98ถึง100ไบเทคบางนานะครับล็อกวันแล้วและไปด้วยกันนะจ๊ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
2: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
3: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
6: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็ม
11: ไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เขียวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
6: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
12: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ฮอล์ 98-100 ใบเทคบางนา
13: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ทีไรทัดใจสักทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าผ
3: ม Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
4: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Greenwave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมข้นไว้ในขวดเดียวอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: Smiley Request นะครับขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ครับ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินทร์ Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร
0: ์ก่อนจะไปลุยคลาสเซ็ตคลับกันนะครับขออนุญาตแก้ไขนิดนึงครับคุณผู้ฟังผมดูปฏิทินผิดเองผมก็หันไปดูปฏิทินแล้วผมก็เข้าใจว่าสัปดาห์นี้คือสัปดาห์วันที่10กว่าอ๋อวันนี้วันที่24อ่ะงานสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30นะครับจัดขึ้นพรุ่งนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังพฤหัสที่25มิถุนายนนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับย้ำอีกทีขออภัยด้วยนะครับสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30พรุ่งนี้นะจ๊ะใกล้แล้วผมใกล้บ้าละขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ทักท้วงกันมาเต็มเลยนะฮะ

0: วเองนะเนี่ยว่าผมทำคุณผู้ฟังหลอนไปหลายคนเลยนะหลายคนหลอนถึงขั้นวิ่งไปดูปฏิทินเลยว่าเฮ้ยสัปดาห์หน้าวันที่25ขออภัยจริงๆครับคุณผู้ฟังนะย้ำอีกทีนะครับงานสหกรุ๊ปแฟนเฟสครั้งที่30จัดขึ้นพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพฤหัสที่25ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเวลา 10:00 น. ถึง 3:00 น. นะครับฮอลล์98ถึง100ไบเทคบางนานะจ๊ะไปกันเยอะๆนะครับ
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
0: มาถึงซิงเกิลใหม่กันบ้างนะครับซิงเกิลใหม่วันนี้เป็นซิงเกิลล่าสุดจากมิวนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาเล่าถึงความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะฉันเนี่ยจะทำให้เธอมั่นใจเองโอ้เพลงนี้เป็นเพลงรักนะครับเพลงแรกจากอัลบั้มนี้เลยนะครับชื่อเพลงว่าไม่ชัวร์

0: ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
3: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: บ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมือง

0: ดาชี
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินGreen
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: สำนักสิ่งแวดล้อมค่ะเขามาชวนชาวกรุงนะคะทั้งข้าราชการบุคลากรรวมไปถึงประชาชนไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกแบบรักโลกเขามีธีมนะเลือกตั้งรักโลกนะคะใช้สิทธิ์อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่เมืองยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงค่ะโดยทางสำนักสิ่งแวดล้อมนะคะบอกว่าอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวันเลือกตั้งให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเองเนี่ยแหละนะคะเพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็มลพิษที่จะเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะพกถุงผ้าแก้วน้ำกระบอกน้ำส่วนตัวติดตัวไปเผื่อจะทิ้งขยะหรือว่าเผื่อหิวน้ำอย่างเงี้ยขึ้นมาเลือกเดินทางโดยรถสาธารณะนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆจุดเลือกตั้งพี่อยู่หน้าปากซอยเลยอย่างเงี้ยก็เดินไปได้หรือไม่ก็ปั่นจักรยานไปอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมและการมาราธิที่ถึงนี้28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่เลือกตั้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งได้นะคะทาง www.leuktangkrungthep69.com ค่ะอยู่กันต่อกับพี่ยูรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามได้กันนะคะ
8: ครับ
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU

ิดเพลงนี้แล้วก็นึกถึงเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยช่วงนี้เขาขอกันมากันเยอะมากๆเลยนะฮะเพลงจากอูโน่นะอูโน่เหล่าทองใช่ไหมบางคนก็เรียกว่าชื่อเพลงยาหย่าย่าจริงๆอ่ะชื่อเพลงเนี้ยมันอ่านว่ายาย่ายาเออนะก็ชื่อเพลงก็อินสปิเรชันดีนะครับหลายคนขอเข้ามาทุกวันเลยอ่ะเพลงเนี้ยซึ่งก็ไม่มั่นใจนะว่าพี่แบมจะเอาเข้าให้หรือเปล่านะครับแต่จะบอกว่าวันก่อนคุณผู้ฟังเมื่อคืนก่อนเนี่ยผมฝันถึงพี่แบมด้วยอ่ะในฝันผมนะ

มีคุณผู้ฟังขอเพลงตายก่อนตายก่อนของโทนี่ผีเหรอครับคุณแม็กนะดูให้แล้วครับไม่มีนะครับเพลงนี้ตายก่อนถ้าก่อนตายเนี่ยไม่แน่นะครับ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

เดี๋ยววันนี้ทิ้งท้าย2เพลงนะจ๊ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับคุณผู้ฟังวันนี้พี่อยู่ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ

0: ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คำว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจได้ยินบ่อยมากเลยอยากรู้ว่าในทางการแพทย์คำนี้มันเป็นจริงไหมนะ
4: ในมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ดวงตาเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เชื่อมต่อและสะท้อนความผิดปกติของระบบภายในออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่อ้อยเวลาที่คุณหมอใช้กล้องส่องเข้าไปในตาที่เราเรียกว่า indirect ophthalmoscope เพื่อที่จะดูจอประสาทตามันคือการที่หมอกำลังมองเห็นแม้กระทั่งหลอดเลือดที่อาจจะดูได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกหรือเส้นสมองขาดเลือดหรือเปล่าคะพี่อ้อย
5: ดวงตาคู่เล็กๆของเรานี่โกหกไม่เป็นจริงๆนะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
4: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะมีรายงานนะคะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ 50-48 เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนที่จะมีปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านโดยการลงมติในครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้อนุมัติมติร่วมกันเพื่อสั่งให้ประธานาธิบดียุติปฏิบัติการทางทหารนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ข้อมติอำนาจการทำสงครามในปี2516แต่ยังก็ตามนะคะถึงแม้ว่ามตินี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแต่ก็เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะจะไม่มีการส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาและไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแต่มตินี้อาจจะถูกเอาไปใช้ในการต่อสู้คดีความทางกฎหมายในอนาคตได้ค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ถาใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ี่คือออริจินอลเวอร์ชันเลยนะคะของเพลงยอมค่ะ POP นะคะซึ้งเนาะคือบางคนเนี่ยอาจจะฟังไปฟังมาแล้วคิดว่าหุ้ยนี่เป็นเพลงของทัทยังทาทาเอาเพลงนี้มา cover อีกรอบหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้มีเจมินายกับโฟลตด้วยเรียกว่ารักได้ไหมสวัสดีคุณค่ะพุธกลางสัปดาห์นะคะเมื่อเช้านี้กรีนมอร์นิ่งโชว์เป็นน้องอ้อมสุนิสาก็เลยมีคนถามว่าเอ๊ะพี่อ้อยไม่สบายหรือเปล่าไม่ได้มาจัดกรีนมอร์นิ่งเดี๋ยวพี่จะไปจัดอีกทีวันศุกร์นะคะติดตามกันได้ทุกช่วงเลยค่ะจะเป็นดีเจช่วงไหนก็ตามทีอยู่ด้วยกันนะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งกับกรีนเวฟนะคะคุณอยากฟังเพลงอะไรที่สุดไหนดูซิแอปเอทามฟังฟินทำหน้าที่สื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงฟินได้ทั่วไทยและทั่วโลกค่ะ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

พยายามทำสถิติเองค่ะว่าเอ๊ะเพลงยุคไหนนะที่ขอเยอะสุดนะคะน่าจะเป็นเพลง90นี่แหละเพราะมันมีความทรงจำของพวกเราอยู่ในนั้นด้วยเพลงนี้พี่อิงอชิตะปราโมทค่ะฟังเมื่อไหร่ยังรู้สึกว่าเป็นเพลงที่อบอุ่นเสมอเลย

0: น่ารักมากเลยนะคะคนไม่พิเศษงานจากน้องนาเดียค่ะยังจำคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งได้เลยนะคะซึ่งตอนนั้นนาเดียขึ้นไปร้องเพลงอ่ะเรารู้สึกแบบโอ้ยคิดถึงมากเลยและนาเดียร้องเพลงได้เสียงใสๆขนาดนี้เลย
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
0: นี่เป็นนักแต่งเพลงและเป็นนักร้องคนหนึ่งที่พี่อ้อยชอบมากๆโดยวิธีคิดของการเขียนเพลงของเขานะคะมีเพลงใหม่ของแว่นใหญ่ค่ะเพลงนี้ชื่อว่ากอดความทรงจำคือบางคนอาจจะบอกว่าเธออย่าไปเก็บแต่ความทรงจำดีๆสิเธอต้องจำไว้ว่าเขาใจร้ายต่อเธอขนาดไหนแต่ก็ไม่แน่นะคะบางทีคิดถึงแต่ความทรงจำดีๆกลับยิ่งเศร้าอ่ะพอรู้สึกว่าทำไมความทรงจำดีๆนั้นไม่อยู่กับเราตลอดไปล่ะลองฟังเพลงใหม่ของแว่นใหญ่เพลงนี้ค่ะกอดความทรงจำ

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ใช่ใช

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
3: อร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
4: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: บ้านรั่วใครผิด
8: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
9: คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
8: ต้องโทษคน
7: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
10: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
11: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
12: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
13: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
14: อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: ฟ้าใสมากจริงๆค่ะข้อความส่งมาเลยอ่ะเนี่ยเราเป็นคุณผู้ฟังและเป็นดีเจที่ช่างรู้ใจกันจริงๆเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าพี่อ้อยชอบแดดแบบนี้น่ารักมากฟ้าใสจริงๆเมื่อกี้ก่อนมาจัดรายการค่ะพี่อ้อยอยู่พัทยาแวบมานี่ค่ะวันนี้มีเป็นงานวิทยากรค่ะไปพูดให้กับพี่ๆน้องๆบุคลากรด้านการศึกษานะคะเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโอ้โหยิ่งแดดแบบนี้กับทะเลนะสีทะเลมันสวยสีฟ้าสวยเหลือเกินเลือกเพลงนี้มาให้ค่ะ

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: ปอปคอร์นปอปคอร์นเอ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิเน

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณ

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
3: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์พยาประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อข้อมูลก่อนท

0: ลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
6: Green News
7: โดย
8: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
7: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
9: เริ่มที่จะปรับตัวลงแล้วนะคะราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกแล้วก็ต้นทุนพลังงานนะคะส่งผลให้ราคาบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลายรายการเนี่ยทยอยปรับลดลงนะคะจากที่กรมการค้าภายในเขาติดตามข้อมูลบอกว่าราคาบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางรายการปรับลดลงประมาณ 2-6 บาทต่อกิโลกรัมนะคะอย่างถุงพลาสติกทั้งร้อนและเย็นนะคะอาจาก47บาทต่อกิโลกรัมก็เหลือ42บาทต่อกิโลกรัม
10: ซะหน่อย
9: ลดลง 11% นะคะถุงหูหิ้วจาก51บาทต่อกิโลกรัมเหลือ45บาทต่อกิโลกรัมนะคะลดลง 12% ถุงขยะนะคะจาก42บาทต่อกิโลกรัมเหลือ40บาทต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งที่ผ่านมาทางกรมการค้าภายในกำหนดให้เม็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การติดตามดูแลของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอย่างใกล้ชิดนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์เรื่องของต้นทุนปริมาณสต็อกนะคะทั้งการผลิตการนำเข้าแล้วก็การจำหน่ายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสานความร่วมมือด้วยนะคะกับผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ประกอบการในทุกระดับเลยเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าแล้วก็ช่วยโอกาสปรับราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงนะคะซึ่งผู้ประกอบการเองเขาก็บอกว่าก็ปรับราคาลดลงจริงๆนะคะซึ่งเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าต้นทุนจากโรงงานปรับลดลงอีกเนี่ยผู้ค้าก็พร้อมที่จะทยอยปรับราคาลงตามต้นทุนเหมือนกัน
10: เลิศไม่ใช่ตอนขึ้นเลยนะคะแต่ตอนลงปรับเฉยอย่างเง
9: ี้
10: ย
9: นะคะอันนี้ลงก็ลงด้วย
10: นะคะก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นก็แล้วกันนะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ พี่อ้อย
4: Playlist พี่อ้อยวันนี้ค่ะหาเพลงคู่ฟังกันง่ายๆแค่นี้เลยไม่ต้องเป็นเรื่องของเนื้อหาเพลงค่ะแต่แค่รู้สึกว่าบางทีการฟังเพลงคู่มันได้บรรยากาศดีเหมือนกันนะคะมันมีทั้งการฟีเจอริ่งมีทั้งการร้องคู่กันแล้วแต่เลยค่ะเพลงคู่ที่คุณอยากฟังคือเพลงอะไรบ้างพี่อ้อยเริ่มต้นที่เพลงนี้

วอร์ชันเพลงคู่ค่ะเป็นพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็นัทมีเรียตอนนั้นนี่เป็นอโรคยาตอนนั้นไม่เป็นละครเวทีด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะเยอะมากๆเลยและมีหลายเพลงคู่ด้วยเห็นมาแค่เปิดไปปั๊บนึงเพราะมากเลยกระต่ายบนดวงจันทร์ค่ะตามมาด้วยอ้อมแขนที่ว่างเปล่าวันนี้แค่หาเพลงคู่ฟังกัน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: คำถามเยอะเชียวอันนี้เช่นปีนี้มีคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดไหมคะเท่าที่พี่อ้อยดูในตารางยังไม่มีนะคะอีกคำถามหนึ่งคิดว่าคนที่แอบชอบควรสารภาพไหมมันไม่ใช่เรื่องควรไม่ควรนะคะมันอยู่ที่อยากไม่อยากจริงๆนะและที่สำคัญคือก่อนสารภาพยอมรับทุกสภาพที่จะเกิดขึ้นได้ไหมคะคืออย่างที่บอกรับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักถ้าสารภาพไปและเขาไม่รู้สึกอย่างเดียวกันยอมรับทุกอาการของเขาได้ไหมคะเพราะมีบางคนนะคะสารภาพไปแล้วแล้วเขาไม่รู้สึกอย่างเดียวกันเขาอาจจะยังเป็นเพื่อนกันได้ก็ได้นะกับอีกประเภทหนึ่งสารภาพไปเสร็จปั๊บเขาหนีไปไกลมากค่ะเพราะว่ากลัวอยู่ใกล้แล้วจะให้ความหวังถ้ายอมรับได้ไม่ว่าเขาจะแสดงอาการอะไรกับเราก็สารภาพเพราะมันอึดอัดใช่ไหม
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ

พลงเพราะทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณในการช่วยกันเลือกด้วยนะเพลงคู่เยอะมากเลยค่ะนี่คือความรักจากฉันสุนิตาลิติกุลแล้วก็น้องจักรชวินด้วยอันนี้บอกว่าขอกำลังใจหน่อยค่ะพี่อ้อยวันนี้จู่ๆมีอาการแขนขวาอ่อนแรงต้องมาโรงพยาบาลด่วนตอนนี้รอตรวจค่ะไม่สบายเลยรู้สึกแย่จังใจเย็นๆยังโชคดีนะที่เรามีอาการปั๊บเราเข้าไปอยู่ใกล้หมอเลยนะคะขอให้ทุกอย่างราบรื่นปลอดภัยไม่มีอะไรที่ซีเรียสนะอยู่กันแถวนี้นะคะส่งกำลังใจให้เสมอนะคะปิดท้ายเพลงคู่เพลงหนึ่งที่คุณอยากฟัง Green Wave เพลงนี้คุณพ่อก็ส่งมาแล้วบอกว่าลูกสาวชอบเพลงนี้มากแล้วก็บอกว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากเลยครับตอนนี้เขานั่งอยู่ใกล้ๆด้วยอ่ะเธอเพื่อนเราชอบ

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้ Mio Go สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: ราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับผมเบนชลาทิพย์นะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเมื่อมันมาถึงเราต้องคว้ามันไว้ให้แน่น
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: เจ็ดพิพัฒน์จากคนที่ไม่เคยฝันอยากเป็นดาราสู่นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเต็มที่ทุกบทบาทพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จปลดล็อกเคล็ดลับไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
10: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
11: หลายคนน่าจะได้เห็นนะคะกรณีที่มีดราม่าในโซเชียลนะคะ
12: แต่คือครับที่เสียงโอเค
11: กรณีอกไก่ปั่นนะคะซึ่งสินค้าบางแบรนด์เขาบอกว่ามีปริมาณโปรตีนต่ำกว่าที่ระบุเอาไว้บนฉลากนะคะก็ถือว่าสะเทือนตลาดอาหารสุขภาพเหมือนกันนะคะ
12: ใช่ค่ะ
11: ก็ทำให้ผู้บริโภคก็เกิดความกังวลนะคะว่าเอ๊ะอาจจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือว่าไม่ได้มาตรฐานนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เนี่ยเขามีการประชุมกันนะคะเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารที่กล่าวอ้างปริมาณโปรตีนบนฉลากและการโฆษณานะคะก็มีกลุ่มผู้ผลิตนะคะผู้ประกอบการนักการตลาดนะคะมีอินฟลูด้วยแล้วก็ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมพูดคุยกันเยอะเหมือนกันนะคะกว่า400รายเลยนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการแสดงข้อมูลโภชนาการแล้วก็แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายนะคะสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายอย.บอกว่าจะพิจารณาเป็นรายกรณีนะคะซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์กับผู้ประกอบการยี่ห้อใดนะคะแต่ว่าก็มีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดอยู
12: ่ค่ะจริงๆเราต้องควรนะเพราะหลังๆเนี่ยป้ายอย่างหนึ่งของจริงอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่ไม่ตรงปกไม่ตรงปกอย่างเดียวแต่ส่วนผสมเหล่านี้มันมีผลต่อร่างกายอ่ะ
11: เรื่องของสุขภาพนะคะมันก็สั่นสะเทือนอยู่เหมือนกัน
12: แล้วช่วงนี้เราเป็นช่วงอะไรคะช่วงบ้าโปรตีนค่ะ
11: คนหันมาออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพกันแบบเยอะมาก
12: พี่ได้ยินเต็มสองหูเลยเธอต้องเวทจ้า
11: เดี๋ยวพี่ให้เวทยังคะ
12: อ๋อยังค่ะวันนี้ก็แล้วเขาบอกว่าเวทนะคะที่แบบว่ามูลค่าราคาจ่ายตังน้อยสุดนะคืออะไรรู้ปะคะ
11: อะไรคะ
12: คือการแพลงกิ้งการนอนลงไปแพลงนี่แหละสุดที่ได้เป็นคนบอกเองว่าแพลงก็ได้พี่อ้อย
11: ใช่ค่ะพี่อ้อย
12: จริงๆแล้วจะไปอะไรนักหนาเราก็ต้องไปแพลงสำคัญสุดคือมีวินัยในการแพลงหรือเปล่าย
11: ากอยู่ค่ะ
12: มันมีแค่นั้นเองจริง
11: ๆเออค่ะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงคนเราอ่ะมักจะเตรียมตัวนะคะสำหรับหลายๆเรื่องในชีวิตนะคะอาจจะเตรียมเงินซื้อบ้านส่งลูกเรียนเตรียมเกษียณด้วยก็ได้นะคะ
12: ค
11: ่
12: ะ
11: แต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่หลายคนไม่เคยเตรียมตัวเลยก็คือวันที่งานที่เราทำอยู่ไม่ต้องการเราอีกต่อไปจุดเริ่มต้นนะคะของซิทคอมใต้โต๊ะทำงานค่ะ
12: ถูกต้องค่ะ
11: ทางวันดีออริจินอลนะคะรับชมผ่านแอปวันดีเท่านั้นนะคุณผู้ฟังคือเป็นเรื่องของเพื่อนซีวัย40กว่า3คน
12: ค่ะ
11: ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปเลยก็มีภาระ
12: มีชื่ออะไรโชว์ปลื้มติ่งๆ
11: ค่
12: ะ
11: ตัวมีภาระมีนี่มีความหวังแล้วก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้มันน่าจะดีขึ้นแต่ว่าวันนึงเนี้ยบริษัทปิดตัว3คนเป็นไง ล่ะตกงานพร้อมกัน
12: ค
11: ่
12: ะ
11: แล้วพอเข้าสู่ EP 2เรื่องมันวุ่นวายกว่าเดิมนะคะ
12: ค่ะ
11: เพราะว่าแทนที่จะทั้งเสียใจทั้งหมดนั้นตัดสินใจลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจของตัวเองที่สำคัญคือไปยืมเงินมา3ล้านค่ะ
12: เดือดร้อนเลยค่ะ
11: นี่ค่ะเจ้านี่อยู่ตรงนี้ค่ะ
12: เป็นเจ้าหนี้ค่ะ
11: ยืมเงินมาเพื่อเปิดบริษัทของตัวเอง
12: ค่ะ
11: เราก็คุ้นชื่อคนให้ยืมเงินอยู่แล้วเนาะเจ้าหนี้ก็คือพี่อ้อยนั่นเองนะคะ
12: น่ากลัวมากเลยอ่ะนี่น้องเขาคอยเช็คตลอดเลยนะว่าวันไหนมีพี่อ้อยวันไหนมีพี่อ้อยใจเย็นๆค่ะพี่มารับเชิญบางตอน
11: เจ้าหนี้น่าเข้มมากเลยอ่ะนะคะแน่นอนค่ะการเริ่มต้นใหม่ในวัย40มันก็ไม่ง่ายน
12: ะ
11: โลกการทำงานเปลี่ยนไปวิธีคิดเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนนะบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการตกงานอาจจะไม่ใช่การไม่มีรายได้นะคะ
12: ใช่ค่ะ
11: แต่อาจจะเป็นการค้นพบว่าโลกเดินไปไกลกว่าที่เราคิดไปแล้วนะคะบอกว่าในใต้โต๊ะทำงานก็คือเขาจะเล่าเรื่องหนักๆอย่างเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตแต่ว่าเล่าออกมาได้หลายอารมณ์นะคุณผู้ฟัง
12: ใช่ค่ะทั้ง
11: ขำด้วยทั้งอบอุ่นแล้วก็มีหลายช่วงแอบจุกเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนวัยทำงานอย่างพวกเรานะคะตอนนี้ใต้โต๊ะทำงานออกอากาศไปแล้ว2 EP คุณผู้ฟังใครที่พลาดรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีเท่านั้นนะคะคือเข้าไปดูแล้วอาจจะพบว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่แค่ซิทคอมนะคะแต่ว่ามันคือเรื่องราวของคนทำงานที่ใกล้ตัวพวกเรามาก
12: ๆจริงๆ
11: ขอย้ำเลยนะคะว่าดูได้ที่เดียวทางแอปวันดีเท่านั้นแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะที่กลับมาอีกครั้งสำหรับลูกค้า AIS นะคะคุณสามารถรับสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมฟรีเดือนแรกง่ายๆเลยเพียงกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะ
12: ค
11: ่
12: ะนี่พี่นกน้อยส่งมา
11: พี่นกน้อยบอกว่า
12: พี่เบิร์ดฮากริ้งตอนเห็นอ้อยพูดคำหยาบ
11: คุณผู้ฟังทำงานกับพี่อ้อยมาอย่าไปนับเลยว่ากี่ปีไม่เคยได้ยินพี่อ้อยพูดคำหยาบอ
12: ่
11: ะคือถ้าพี่อ้อยจะพูดหรือเอื้อนเอ่ยอะไรที่เป็นคำไม่สุภาพออกมาพี่อ้อยจะดูแบบอย่างเงี้ย
12: ภาพนั้นใช้ในการแสดงเท่านั้นค่ะจบนะคะ
11: กรุณาขึ้นด้วยนะคะทุกจอ
12: ใช่ค่ะทุกวันอังคารนะคะ
11: ค่ะ
12: สามทุ่มครึ่งค่ะ
13: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี Healthy Makes Happy

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ป็นคนที่อยู่บนเวทีก็มีเสน่ห์มากๆและเพลงของปามมี่นะคะเป็นเพลงที่มันมีอะไรพิเศษพิเศษในทุกเพลงเลยค่ะรวมถึงเพลงนี้ด้วยกับนี่ออนช่วงเวลาการเดินทางกลับบ้านนะคะอยากฟังเพลงไหนก่อนถึงบ้านเลือกได้นะ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วัวเชคสเปรส
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ไม่ได้แจกค่ะทุกคนใจเย็นๆเวลาได้ยินเสียงเขาในไลฟ์ฟับหนึ่งทุกคนจะรู้เลยว่าเดี๋ยวพี่อ้อยแจกเดี๋ยวพี่อ้อยแจกวันนี้ไม่ได้แจกค่ะแค่จะบอกว่าเดี๋ยวช่วงน้องปอจะกลับมาแจกบัตรเขาในไลฟ์นะคะแน่นอนว่านวานแล้วก็โบกี้ไลออนค่ะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่มีหลายๆคนอยากดูและต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่พิเศษมากๆทั้งสองคนร้องเพลงแบบเพราะขาดอะรับรองได้เลย1สิงหาคมนี้โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะคะถ้าอยากลุ้นบัตรยังสามารถตามต่อได้เรื่อยๆก็จะสลับกันไปค่ะช่วงนั้นบ้างช่วงนี้บ้างใครอยากได้บัตรขอให้ได้นะคะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าร
2: ักยินยงค่ะเวอร์ชันของพลพลนะคะบรรยากาศจากคาร์บอนไนท์ไลฟ์นะคะอันนี้บอกอยากได้บัตรมากๆเลยนั่นแหละต้องรอช่วงน้องปอค่ะเพราะว่าวันนี้ช่วงพี่อ้อยไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดให้คุณได้ส่งข้อความเข้ามานะคะอันนี้ถามว่ารักเป็นดั่งต้นไม้เปิดได้ไหมคะอยากเปิดมากค่ะแต่ติดลิขสิทธิ์
0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

พี่เป็ดมนชีพศิวสินังกูลค่ะกับคำตอบนะคะเพลงที่คุณอยากฟังด้วยต่อเนื่องกันกับปาฏิหาริย์ค่ะแหมท่านอนันต์นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือเห็นพี่กบวันนี้ภาพของพี่กบก็ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องการเป็นนักแสดงด้วยนะคะแต่เพลงพี่กบไม่เคยหายจากกรีนเวฟจริงๆ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: นี่แหละค่ะสมัยรีเควสต์นะคะโดย Smart Social Bank for All Lives ค่ะจากธนาคารออมสินสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคารินด้วยนะคะใครก็ตามที่รู้สึกว่าตอนนี้ค่อนข้างตึงมือจังเลยอ่ะนี่ให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินค่ะด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะคะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินมีที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้ค่ะเพื่อจะได้เสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินมีข้อเสนอพิเศษเยอะเลยลองฟังดูก่อนนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วเลยวันนี้ถึง30ธันวาคม69นะคะที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จ้า
1: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
2: เหนม
1: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัด 02-460-7717

0: เด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชี
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยมัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
2: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
6: ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
7: ฮะอินอะไรนะ

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดิลกลางปีทั้งทีขนดิลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตค่ะมีรายงานความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศต่อเด็กจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟนะคะเขาบอกว่าเด็กเกือบทั่วโลกกำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย1รูปแบบมีกว่า 1,000 ล้านคนนะคะต้องเผชิญภัยจากสภาพอากาศรุนแรงอย่างน้อย3รูปแบบพร้อมกันซึ่งส่งผลต่อสุขภาพการศึกษาแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันอย่างในประเทศปาปัวนิวกินีมีเด็กจำนวนไม่น้อยนะคะที่มีอาการเจ็บป่วยจากการลงน้ำที่เย็นแล้วก็สกปรกบางคนต้องหยุดเรียนเป็นเวลานานจนส่งผลต่อการเรียนโดยยูนิเซฟบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปาปัวนิวกินีไม่ใช่กรณีเฉพาะพื้นที่เพราะอากาศที่ร้อนขึ้นแล้วก็ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นกำลังสร้างความเสียหายต่อถนนแล้วก็สะพานในหลายประเทศนะคะทำให้เด็กจำนวนมากเดินทางไปโรงเรียนรับการรักษาพยาบาลแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ยากขึ้นค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

มันก็ต่อเนื่องกันนะคะจำได้ว่าชั่วโมงที่แล้วมีข้อความที่ส่งมาถามว่าเอ๊ะถ้าเราแอบชอบแล้วคนบอกไหมให้ฟังเพลงนี้แหละถ้าเกิดบังเอิญว่ามันเป็นความรู้สึกไม่ตรงกันบางคนคิดแค่นี้จริงๆนะอยากเกลียดกันก็พออมิตาทาทายังค่ะเพลงเพราะชั่วโมงท้ายกับพี่อ้อยนะคะส่งคุณถึงบ้านด้วยความอารมณ์ดีฟังเพลงอย่างมีความสุขด้วย

วันนี้เป็นวันพ้นโทษของเสกโลโซด้วยนะคะชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่แบบว่าเอาจริงๆก็คือความมหัศจรรย์เหมือนกันนะเป็นคนที่เป็นอัจฉริยะมากแต่งเพลงบางเพลงนะคะใช้เวลาประมาณไม่ถึง15นาทีก็ได้1เพลงแล้วและเพลงของเขาอมตะมากๆจริงๆแล้วก็มีวันที่เขาเดินพลาดวันนี้เขากลับออกมาตอนที่เขากลับออกมาเนี่ยถ้าเกิดเห็นภาพในข่าวเขาร้องไห้เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำให้ใครผิดหวังอีกแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะเสกโลโซและแน่นอนค่ะพอออกมาเสร็จปั๊บมีข่าวเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่เลยอะเดือนพฤศจิกายนนะคะค่อยๆตามรายละเอียดไปเรื่อยๆก็แล้วกันชั่วโมงนี้ค่ะ Drive You Home นะคะอย่าลืมเลือกเพลงให้ตัวเองด้วยสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทรออยู่ตรงนี้บอกเพลงและบอกเบอร์ด้วยนะคะอีกข้อความนึงบอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องแพลวอ๋อลูกสาวพี่อ้อยคะน้องแพลวฟังพี่อ้อยทุกวันเลยขอคำอวยพรด้วยแพลวได้ยินอยู่ใช่ไหมลูกมีความสุขมากๆนะคะขอให้เป็นยิ้มของคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ไปเรื่อยๆเด็กๆน่าจะชอบเพลงนี้นะเดาจากที่เห็นข้อความที่ส่งมาหลายๆคนจะบอกว่าลูกฝากขอบี้สุกฤตค่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Drive you home
2: โดยที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าวไทยเชฟ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: สุขภาพ
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ื่อสุขภาพ
1: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินDrive
2: you home โดยที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
3: นะบางคนบอกว่าลุ้นทุกเย็นเลยค่ะไม่เคยได้เลยก็ต้องลองลุ้นใหม่ค่ะใครจะรู้มันต้องมีสักวันหนึ่งนะที่จะมีโอกาสได้รับ Drive Your Home นะคะโดย Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ค่ะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วย

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: นี่เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะเจ้าของข้อความที่โชคดีในวันนี้นะคะคุณเลือกเพลงนี้เอาไว้แล้วไม่รู้สิพี่ว่ามันเหมาะกับช่วงเทศกาลไม่ใช่เทศกาลช่วงบรรยากาศงานแบบนี้ละกันนะคะเพราะว่ารอบๆตัวมันแต่เรื่องยากเต็มไปหมดเลยคุณพัชราพันหงค่ะน้องออยเลือกเพลงนี้เอาไว้นะคะวันไหนก็ตามหัวเราะไม่ไหวยิ้มให้ได้ก็ยังดีงานจาก Clash ค่ะยิ้มกลับบ้านนะทุกคน

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ใบเทคบางนา
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนแล้วเนี่ย
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-Bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
9: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
8: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31 สิงหาคม 69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและราคาสูง
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ลำคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเมื่อมันมาถึงเราต้องคว้ามันไว้ให้แน่น
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day เจ็ดพิพัฒน์จากคนที่ไม่เคยฝันอยากเป็นดาราสู่นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเต็มที่ทุกบทบาทพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จปลดล็อกเคล็ดลับไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: ตามฟังด้วยกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะจากที่สถาบันวิจัย Pew Research Center นะคะเข้าไปสำรวจผู้ใหญ่ประมาณ 42,000 คนใน35ประเทศรวมถึงเขตเวสต์แบงค์และเยรูซาเล็มตะวันออกแต่ไม่รวมสหรัฐระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง13พฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเพียง5ประเทศเท่านั้นนะคะที่คนส่วนใหญ่มีมุมมองในเชิงบวกต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีฟิลิปปินส์อิสราเอลไนจีเรียเคนยาและกานาค่ะโดยฟิลิปปินส์เชื่อมั่นต่อทรัมป์สูงสุดอยู่ที่ระดับ 68% รองลงมาคืออิสราเอล 66% ในขณะที่เขตเวสต์แบงค์และเยรูซาเล็มตะวันออกเชื่อมั่นทรัมป์ต่ำสุดอยู่ที่ 4% ตุรกี 6% สวีเดน 11% เม็กซิโก 11% นะคะปากีสถาน 12% แล้วก็มาเลเซีย 13% นอกจากนี้มุมมองที่ว่าสหรัฐเป็นพันธมิตรที่น่าถือมากหรือค่อนข้างน่าเชื่อถือลดลงอย่างมากในประเทศส่วนใหญ่นะคะรวมถึงประเทศพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐถ้าเทียบกับปี2565ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราส่งข่าวเหมือนเดิมเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Freehand ครับเพลงนี้เมื่อถูกค้นพบครับก่อนอันนี้มีมันในวันเก่าจะเคลียร์มาฝากกันนะครับวันนี้ฟินมาวันพุธมา2ชั่วโมงเองสั้นๆนะครับแต่หวังว่าจะฝากเพลงเพราะๆไว้ในใจคุณยาวๆเลยทั้ง2ชั่วโมงนะครับเลือกเพลงกันมาครับวันนี้มาเป็นดีเจกันคนไหนอยากจะส่งเพลงเข้ามาส่งเพลงเข้ามาทักทายกันได้ผ่านแอปพลิเคชันในจามฟังฟิน

ทคนิคภูมิแพ้กรุงเทพนะจากพี่ป้างแล้วก็ตะกแตนชลดาด้วยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าขอพี่เสกโลโซสักเพลงหน่อยสิวันนี้พี่เขาออกมาแล้วหมายความว่าออกมาจากเรือนจำแล้วใช่ไหมครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับพี่เสก

มีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าเคยเจอพี่เสกเข้าไปซื้อของในร้านด้วยแล้วก็ซื้อของแจกทีมงานให้กับตัวเองดูเป็นคนน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆนะครับวันนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์พี่เสกโลโซบอกว่ารู้สึกยังไงบ้างพี่เสกก็บอกรอคอยวันนี้แหละแล้วก็ช่วงเวลาที่อยู่ในคุก1ปี1เดือนกับอีก9วันเนี่ยก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็มีสติเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยเขาบอกโทษของพี่เสกนี้ยังไม่จบเพราะว่ายังมีการคุมประพฤติต่อไปอีก1ปี5เดือน21วันที่ต้องใส่กำไร EM ต่อแล้วก็มีการรายงานตัวเป็นระยะด้วยและแน่นอนครับทุกชีวิตต้องการโอกาสครั้งที่2ทั้งนั้นนะครับยิ่งถ้าเป็นเรื่องของตัวเองเนี่ยเราต้องให้อภัยตัวเองเราเกิดต้องให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ก็ต้องมีตราบใดที่ยังรักตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆ

จากนี้ยินดีจากโปเตโต้นะครับก่อนอันนี้มีก่อนมาริบานด้วยที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองชีวิตคนอื่นบ้างนะครับชอบจังเลยเวลาที่เพลงเขาเขียนเรื่องราวอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องของแบบความรักหรืออารมณ์ส่วนตัวอย่างเงี้ยบางทีเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องที่แบบเพอร์ซันอลมากๆส่วนตัวมากๆนะครับแต่ว่าพอเราเป็นฟังเพลงที่มันเกี่ยวกับเพลงเพื่อแม้กระทั่งเพลงเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยอย่างก่อนมาริบานเฟลว่ากึ่งๆเพลงเพื่อชีวิตดีซ้ำเพราะเขาพูดถึงชีวิตอื่นๆเรื่องราวอื่นๆที่มันอยู่ในโลกใบนี้นะครับเหมือนกับเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานเหมือนกันที่หลายคนพอได้เห็นหัวข้อข่าวนะครับแล้วก็จะต้องจี๊ดกันขึ้นมาทันทีวันนี้กรีนฮาร์ทตอนใหม่ล่าสุดพูดถึงเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานครับซึ่งโดนหั่นที่ออกไปประมาณ 150,000 ไร่โดยประมาณนะครับก็เวลาฟังหัวข้อข่าวแค่นี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกโกรธว่าโหเสียปลาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่อยากจะให้ลงไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงมันมีเรื่องราวที่ค่อนข้างซับซ้อน เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Green Heart นะครับในรีวิวที่เพิ่งลงในโซเชียลมีเดียของ Green Wave ในวันนี้ทุกช่องทางเลยครับมีลงอยู่นะครับเราสรุปย่อๆก็คืออุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยมีพื้นที่ซับซ้อนกับพื้นที่ที่คนอยู่อาศัยมาก่อนที่จะจัดตั้งอุทยานครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเหล่านี้เขาอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอยู่ในฐานะที่รู้สึกว่าที่ตัวเองก็ไม่ใช่ที่ของตัวเองทั้งๆที่อยู่มาก่อนที่จะจัดตั้งอุทยานซะอีกและบางคนก่อนหน้านี้เนี่ยทางทหารและก็ทางภาครัฐเนี่ยเปิดพื้นที่ให้เข้าไปอยู่อาศัยนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณในสมัยก่อนที่ก็มีการสู้รบในเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนคอมมิวนิสต์อะไรบริเวณนั้นนะครับก็เลยลงไปตั้งรกรากกันแล้ววันดีคืนดีมีพื้นที่อุทยานลงมาทับเขาเลยไม่มีที่ไปนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกส่วนด้วยการดูแลป่าและสัตว์ป่าใช่ส่วนหนึ่งต้องดูแลครับต่อดูแลคนที่อยู่บริเวณนั้นด้วยก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันและจะทำยังไงให้เขาอยู่ร่วมกันได้และเขาเป็นคนที่อยู่ในชุมชนและสามารถมาดูแลพื้นที่ผืนป่าบริเวณนั้นด้วยอย่างยั่งยืนได้ก็จะดีมากครับแต่ว่าจุดตัดที่ทำให้ประชาชนรู้สึกหัวเสียขึ้นมาหรือว่ากลุ่มอนุรักษ์หัวเสียก็คือพื้นที่บริเวณนั้นนะถ้าอยู่เฉยๆหรือว่าทำมาหากินแบบเกษตรกรรมทั่วไปก็โอเคแต่ว่าตอนนี้คือลุกลามไปเป็นรีสอร์ทต่างๆเพราะมีนายทุนเข้าไปซื้อที่เหล่านี้ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับหรือพยายามจะเข้าไปลุกป่า

ตอนนี้ก็ฟ้องร้องกันอยู่ 4-500 รายเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปจัดสรรที่อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแต่มันมีปัญหาตรงนี้แหละที่จะมีคนเข้าไปฮุบแล้วก็ใช้กฎหมายเข้าไปครอบงำคือเวลาบุกป่านะครับบุกป่าไฟป่าลามไป100ไร่200ไร่300ไร่ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเอากฎหมายไปลักป่าหายไปเลยทีเดียวเป็นแสนไร่

0: แบบซิมเปิลแบบง่ายๆมากเลยแต่เพลงมันแบบเพลงมันเรื่อยๆแต่ว่ามันทัดใจเนอะมีข้อความส่งมาบอกว่าเปิดเพลงเพราะทุกวันเลยค่ะมีกำลังใจขอบคุณมากเลยนะครับอีกข้อความหนึ่งส่งมาพิมพ์มายาวมากๆเลยขอบคุณมากเลยอ่ะเวลาที่มีใครพิมพ์ข้อความยาวๆเป็นรู้เลยว่าเขาตั้งใจจะส่งข้อความมาให้เฟซอ่านมากๆเลยนะครับบอกว่ามีเพื่อนชวนมาให้มาฟังช่วงเทสหรอเพราะว่าเปิดเพลงแล้วว่าเพลินมากไม่กล้าไปไหนเลยขอบคุณมากเลยนะครับหลายข้อความที่ฝากเข้ามาเดี๋ยวเฟซมานั่งอ่านต่อครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอพักกันสั้นๆแป๊บนึงมีข่าวต้นชั่วโมงชั่วโมงหน้ามาต่อกันนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีอ้าวปอหน้าดำหน้าแดงมาเลยนะคะวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาแน่ๆแล้วนี่ทากันแดดมาด้วยไหมคะเนี่ย
2: สารภาพเลยครับว่าลืมทามา
1: อย่าประมาทเลยนะคะปอเพราะผิวไม่แดดหรือว่าซันเบิร์นความเสียหายถูกสะสมไว้ถึงลึกระดับ DNA ของเซลล์ผิวเลยนะคะถ้าเป็นบ่อยๆเซลล์จะซ่อมแซมตัวเองไม่ทันจนกลายพันธุ์กลายเป็นความลุกลามไปจนถึงมะเร็งผิวหนังที่รุนแรงที่สุดและที่สำคัญแสงแดดบ้านเราไม่ได้ทำให้แค่ดำนะคะแต่จะทำให้ผิวแก่ก่อนวัยต่อให้ปอขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกแต่รังสี UV ก็สะท้อนจากพื้นถนนมาโดนที่หน้าเราไม่รู้ตัวได้ตลอดค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: ยิงสิ

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater Together
5: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 165 FM
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power You

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะนิวซีแลนด์ค่ะเดินหน้าเร่งผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองทองคำค่ะโดยในปีที่ผ่านมานิวซีแลนด์ออกใบอนุญาตใหม่สำหรับการสำรวจค้นหาแหล่งแร่และการทำเหมืองจำนวน163ฉบับนะคะเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนหน้าซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ก็มองว่านิวซีแลนด์เนี่ยยังมีศักยภาพสูงเพราะว่าหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับการสำรวจอย่างทั่วถึงแต่ขณะเดียวกันนะคะก็สร้างความกังวลให้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็บางส่วนของภาคเกษตรกรรมค่ะที่เกรงว่ากิจกรรมเหมืองแร่ที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของประเทศที่ถูกใช้เป็นจุดขายสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News ยังติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

มาในช่วง You Request นะครับเอาเพลงพร้อมมาฝากกันมีคนฝากเพลงเข้ามาด้วยนะครับจากเบนชลาทิศเวอร์ชันนี้จริงๆเวอร์ชันนี้นี่มีคน cover หลายเวอร์ชันเลยนะครับต้นฉบับก็เป็นเสียงของพี่แจ้ดนุพลแล้วก็มีคน cover โอ้เยอะแยะมากมาย

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: DJ Playlist ของฟรียังไม่หมดนะครับเพราะว่ามีมาเติมอีกใน Cover Night
3: Cover Night
0: Land โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
4: เข้มมาที่ว่าเชคเอ็กซ์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ม ีคนมารอลุ้นบัตรนะครับแจกบัตรคอนเสิร์ตโบกี้ไลออนวานวานนะครับกับ Moonlight Lounge Cover Night ครั้งต่อไปวันที่1สิงหาคมนะครับใครที่อยากได้เดี๋ยวไปรอลุ้นช่วงปอได้เลยนะครับมีแจกแน่ๆยิบอีกเพลงนึงครับซึ่งเป็นเพลงเก่าของ Big Boy Saranya แล้วก็คนเอามาคัฟเวอร์หลายเวอร์ชันไปเป็นซาวด์แทร็กประกอบหนังก็มีแล้วแต่เวอร์ชันนี้เป็นพี่มิ้นท์มาริวันหยิบมาคัฟเวอร์ครับ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าน
2: ี่ก็ความส่งมาจากญี่ปุ่นด้วยนะครับบอกว่ามาเที่ยวแล้วก็ตอนกลางคืนที่นั่นก็เปิดฟัง Green Wave อยู่ที่ห้องพักขอบคุณมากที่ติดตามฟัง Green Wave จากทุกที่เลยนะครับวันนี้ทิ้งท้ายกันอีกสักเพลงนึงก็แล้วกันก่อนจะไปต่อใน Club Inspire Day ในชั่วโมงหน้าเจอกับเจตพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่ตอนแรกที่ดูเข้ามาในวงการเป็นผู้ชายที่แบบหล่อเพอร์เฟคมากแต่ว่าพอได้รู้จักตัวตนหลายๆมุมหลายๆด้านเขาแล้วเขาดูมีความเป็นพระเอกที่ดูติดดินมากเลยมีความเรียลมากเลยนะครับอยากรู้จักเขามากขึ้นนะครับติดตามได้ทัศนคติเขาน่าสนใจมากวิธีคิดของเขาก็น่าสนใจมากเช่นเดียวกันเป็นคนที่อัธยาศัยดีน่ารักอยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขอยากรู้ว่าเคล็ดลับของการที่เป็นคนน่ารักแบบนี้เขาทำได้ยังไงก็เดี๋ยวรอฟังในชั่วโมงหน้าทิ้งท้ายกันเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะครับบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยอยากจะขอกำลังใจเป็นเพลงนี้หน่อยได้ไหมเหนื่อยนักก็พักซะหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมีแรงค่อยหาวิธีในการเดินหน้าต่อนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเหนื่อยมากๆอย่าเพิ่งคิดอะไรพักไปก่อนพักอย่างเดียวไปก่อนก็ได้นะครับเฟซส่งกำลังใจขอบคุณที่ช่วยเฟซเลือกเพลงนี้ด้วยนะครับถือว่าคุณเป็นดีเจที่มาเปิดเพลงส่งท้ายเพลงปลายชั่วโมงให้เฟซกันละกันเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะทุ่มหนึ่งจนถึงสี่ทุ่มในวันพรุ่งนี้ครับอ๋อไม่ใช่สี่พรุ่งนี้เฟซมาแทนพี่อ้อย

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห98-100ไบเทคบางนา
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
4: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
3: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
5: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
3: เด็กทานได้ใช่ไหม
5: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
7: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
8: คุณไม่น่าจะทำได
7: ้พูดช้าๆได้ไหม
8: English please
6: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักหลุยส์สกอตกับตันชลทรนินนายานินและอีกมากมายติวเชอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31 3 ทุ่มครึ่งดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเมื่อมันมาถึงเราต้องคว้ามันไว้ให้แน่น
11: คลับ Inspire Day Club Inspire Day
12: ClubInspire Day
10: เจ๊พิพัฒน์จากคนที่ไม่เคยฝันอยากเป็นดาราสู่นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเต็มที่ทุกบทบาทพร้อมเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จปลดล็อกเคล็ดลับไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
13: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
14: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
15: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทธินาทองชื่นในการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกประจำปีนี้ของสถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการนานาชาติหรือ IMD ปรากฏว่าความสามารถทางการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยขยับขึ้น3อันดับนะคะมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกหลังจากอันดับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันค่ะตัวชี้วัดด้านการศึกษารายบุคคลก็แสดงถึงความก้าวหน้าที่ชัดเจนในหลายด้านโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้น9อันดับนะคะอยู่ที่อันดับ48ของโลกแล้วก็งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนขยับขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50ของโลกค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตให้ติดตามค่ะ
14: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
16: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
17: ถ้าพี่พูดตรงๆนี้กันก่อนกันนะ เชษอาจจะไม่ได้เป็นพระเอกที่ดังที่สุดหรือพี่รู้สึกว่าเป็นพระเอกเบอร์1หรือ2ด้วยซ้ําเป็นพระเอกแต่ไม่สุดสักทีเราเคยรู้สึกมั้ย
18: รู้สึกตลอดครับมันจะเห็นเป็นภาพชัดมากเลยว่าจู่ๆก็มีใครไม่รู้โผล่มาแล้วก็ดังจัดเลยเราก็ยังค่อยๆไต่อยู่แต่เขาแบบจู่ๆเขาก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยถ้าในวันที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนั้นแม่งดังจังเลยถ้าในยุคผมถ้าพูดแบบพูดชื่อเลยนะที่เห็นผมแบบไปดื่มกับเพื่อนไปร้านไปเที่ยวผับไปอะไรเงี้ยครับผมอ่ะชอบดื่มเหล้า ผมไม่ได้ชอบเจอคน แฟนคลับผมอาจจะไม่ค่อยมีรูปผมที่แบบยืนเก๊กหน้าหล่อให้กล้องเขาถ้าเขาบอกว่าพี่เจขอถ่ายรูปหน่อยเดินไปเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยผมไม่ทำ
17: วันที่มันมีคนติดต่อมาว่าเจดซีรีส์วายไหมเรารู้สึกไงวะเราก็ได้วะหรือปฏิเสธในใจทันที
18: อยากดังเหรอมาเล่นซีรีส์วายลังเลมากๆลังเลอยู่ตลอดเวลาจนถึงรับไปก็ยังลังเลอยู่เลยครับผมพูดแต่แรกแล้วว่าผมจะไม่เล่นกับคนคนเดียวนะณวันที่แบบผมไปคุยกับเขาผมก็กลัวมากๆว่าแฟนคลับจะแบบต้องเล่นกับคู่เท่านั้นต้องแบบ
17: จริงหน่อยมันจะกลายเป็นแบบเหมือนคู่พักคู่นางอ
18: ่
17: ะ
18: ใช่ต้องเสิร์ฟจิ้นเท่านั้นเราเป็นแบบนี้นะเราไม่ใช่เหมือนในจอนะว่าแบบเขารักกันสองคนนี้เขารักกันเขาเป็นแฟนกันนะนอกจอโอเคผมกับพาร์ทเนอร์ผมอาจจะเป็นพี่น้องกันผมทำงานด้วยกันที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งตลอดเวลาดีกว่าการที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วแล้ววันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วผมคงรู้สึกเฟลมากกว่า
12: Club Inspire Day
13: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
17: สวัสดีครับทุกคนครับได้เวลาของ Club Inspire Day นะครับก็เปิดคลับแล้วนะฮะต้อนรับแขกรับเชิญของเราที่จะมาแบ่งปันเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแบบจริงๆจังๆนี่แหละครับเราไม่ได้ตั้งใจจะมาคมกันตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องจริงของทุกชีวิตมีสิ่งที่อินสไปร์เราได้เสมอเพราะว่าในแต่ละมุมมันก็อาจจะไปคล้ายกับในบางมุมของชีวิตของเราหรือของใครก็แล้วแต่และไม่มีชีวิตของใครไม่ว่าจะมองจากมุมไหนที่รู้สึกว่ามันสว่างสวยสวยงามแต่ไปด้วยดวงดาวพริบพรับแวววาวไปหมดแต่ไม่มีอุปสรรคเลยวันนี้เช่นกันครับผู้ชายคนนี้ผมคิดว่าชื่อของเขาเป็นที่รู้จักทางประเทศเป็นพระเอกนะครับถ้าพูดชื่อพระเอกก็ต้องมีชื่อเขาติดมาแน่นอนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในหลายหลายปีที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะหลายหลายปีหลังๆมานี้ด้วยผมว่าเขาโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ถ้าจะว่าไปเขาอยู่ในวงการมาอู้พอพูดแล้วก็เยอะเหมือนกันนะเกือบ20ปีเหมือนกันนะครับวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้เกือบจะเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะที่ผมได้นั่งคุยกับเขาจริงๆจังๆกับเจตพิพัฒน์ครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับ
17: เจตครับผมอ่ะวันนี้นะครับได้ต้อนรับเข้าสู่คลับกันนะครับย้อนกลับไปถามเลยว่าจริงๆแล้วเจตเคยมองวงการบันเทิงเป็นเป้าหมายในชีวิตของผมไหม
18: ไม่เคยครับตั้งแต่เด็กเลยครับผมเป็นเด็กโรงเรียนชายล้วนที่แบบว่าชอบทำแต่กิจกรรมก็เด็กๆ ก็จะเริ่มจากอยากเป็นนักฟุตบอลคือทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันสนุกแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันอยากทำต่อจังเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันสามารถเป็นอาชีพได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เด็ก
17: แปลว่าเคยคิดว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรอ
18: ใช่ครับคือผมแต่อะไรผมจะรู้สึกว่าแล้วถ้าจริงจังกับมันจากช่วงนึงอ่ะผมจะรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยเราชอบในตอนนั้นอ่ะเราอยากทำมันยาวๆก็เลยคิดว่าทุกอย่างสามารถเป็นอาชีพได้หมดอะไรเงี้ย
17: จริงๆเราคิดว่าเราจะทำอะไรอาชีพเรียนด้านไหนแล้วตั้งใจว่า
18: ผมเรียนไฟแนนซ์ครับเรียนไฟแนนซ์มาแต่ว่าเรียนไฟแนนซ์ไม่ได้เป็นความคิดว่าเราอยากจะทำอาชีพไฟแนนซ์อยากเป็นนักการเงินอยากเล่นหุ้นถึงเรียนไฟแนนซ์แต่ว่าเรียนไฟแนนซ์เพราะว่าชอบเลขชอบคณิตศาสตร์ไม่ชอบวิทยาศาสตร์ก็เลยไม่เรียนวิศวะไม่เรียนอะไรที่เกี่ยวกับ
17: วิทย์แปลกนะชอบคณิตศาสตร์แต่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์เลยส่วนใหญ่ถ้าชอบวิทย์คณิตศาสตร์มันน่าจะชอบวิทยาศาสตร์ปะ
18: ผมจะมีสมองส่วนที่เป็นความจำอ่ะผมจะรู้สึกว่าผมทำได้ไม่ค่อยดีผมจะไม่ชอบอ่านอะไรและจำเยอะๆผมจะรู้สึกว่า
17: จำไม่ได้
18: ใช่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวสักวันนึงมันก็ต้องลืมแล้วก็ต้องกลับมาอ่านใหม่ อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเลขมันไม่ต้องจำ
17: มันแล้วมันเข้าใจ
18: เวลาเราแบบผมเป็นคนชอบแก้ปัญหาแก้โจทย์แล้วพอมันแก้ได้เรารู้สึกฟินเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราไม่ชอบวิทย์อ่ะมันมีบางส่วนที่มันต้องจำคำนวณก็จริงแต่ว่าเลขมันคำนวณอย่างเดียวมันใช้แบบความเข้าใจอย่างเดียวผมเลยรู้สึกว่าชอบเลขก็เลยเรียนการเงินครับแต่ว่าไม่ได้แบบอยากเป็นนักการเงินตั้งแต่เด็ก
17: แล้วมันพลาดยังไงถึงมาอยู่ในวงการบันเทิงใช่ก็ว่าพลาดนะ
18: พี่พศอานนท์ครับ
17: อ๋อเหรอ
18: ใช่เป็นทีมพี่พศนะแต่ว่าพี่พศไม่ได้มาวันนั้นเขามาหานักแสดงไปเล่นหนังเขาที่โรงเรียนผมเลย
17: uh-huh.
18: ก็คือเข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็ให้ทีมแบบสเกาต์เด็กอะครับ
17: uh-huh.
18: แล้วเราก็อยู่ในคนหนึ่งที่เราเดินมาแล้วเขาแบบเรียกเข้ามาถ่ายแบบแนะนำตัวต่างๆนานาความสูงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ uh-huh. ก็งงๆครับก็เข้าไปแคสก็รอบนั้นผ่านก็คือวิดีโอนั้นผ่านแล้วก็เข้าไปแคสรอบหนึ่งก็ผ่าน
17: uh-huh.
18: แล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆจนอยู่ในคลาส acting แล้วก็ผ่านเข้ามาจนโอเคก็ได้เล่นหนังแล้วพอเล่นหนังอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ากลับไปย้อนกลับไปเหมือนตอนที่เป็นนักฟุตบอลว่าแบบพอเราทำแล้วรู้สึกว่ามันมีโอกาสมี potential ที่มันจะไปต่อได้ก็เอาเป็นอาชีพก็ได้นี่อะไรเงี้ย
17: คือผมก็เหมือนเดิมคือเราก็เลยคิดว่าเออหรือเอาตรงนี้เป็นอาชีพก็ได้
18: ใช่คือผมเป็นคนที่สมัยนี้ก็จะชอบบอกว่าเราต้องมีความฝันมีโกในชีวิตผมไม่มีความฝันใช
17: ่จริงๆก็ดีนะน่าสนใจพูดตรงดี
18: เออผมไม่ได้เกิดมาแบบเอ้ยเราอยากเป็นหมอหรือว่าเราอยากเป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเปลี่ยนความฝันไปตามสิ่งที่ผมเจอสิ่งที่ผมชอบในแต่ละช่วงชีวิตเพราะฉะนั้นคือผมก็ไม่ได้มองว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีความฝันแบบชัดเจนว่าเราจะเป็นอันนั้นแล้วมุ่งไปในสิ่งนั้นนะผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณลำบากถ้าคุณเลือกแล้วมันทำให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็อาชีพที่คุณเป็นมันอาจจะไม่ใช่อาชีพที่แบบคุณฝันมาตั้งแต่เด็กมันอาจจะจับพัดจับผูมาแต่ว่าถ้ามันเลี้ยงตัวคุณได้ถ้าทุกคนภูมิใจในตัวคุณถ้าพ่อแม่ภูมิใจในตัวคุณผมว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องไปมีความฝันเหมือนคนอื่นเลยไม่เห็นเป็นไรเลย
17: เราอาจจะไม่มีความฝันเป็นอาชีพแต่เรามีความฝันหรือความจำเป็นอาจจะไม่ถึงขั้นความจำเป็นอ่ะอาจจะเป็นอย่างเช่นอ่ะมันอาจจะฟังดูเหมือนแย่นะอย่างเช่นบอกว่าเออผมไม่ได้มีความฝันว่าผมจะทำอาชีพอะไรแต่ผมมีความฝันก็คืออะไรก็ได้ที่ผมต้องมีเงินอะไรอย่างเงี้ยบางคนเข้าใจป่ะมันไม่ได้เป็นอาชีพนะแต่ผมรู้สึกว่ามีความฝันว่าอยากจะรวยมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านให้ได้ภายในอายุ30หรือเรามีอะไรแบบนี้ไหม
18: เรียกว่ามีความฝันแล้วกันผมมีความฝันในทุกๆอย่างว่าผมต้องเก่งในทุกๆอย่างที่ผมทำเลยครับแล้วก็ผมต้องทำให้มันเลี้ยงดูตัวผมได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาช่วยเหลือผมแบบในชีวิตอ
17: ่
18: ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าแบบพี่น้องอะไรเงี้ยครับ
17: เพราะฉะนั้นจริงๆบอกว่าไม่มีความฝันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีความฝันว่าจะต้องเป็นอาชีพนี้แบบปักหมุดลงไป
18: ใช่ครับ
17: แล้วตอนที่เข้ามาเป็นนักแสดงแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบจังเลยฟินหรือแบบก็ทำได้นี่หว่าได้เงิน
18: ไม่ครับรู้สึกว่าเฮ้ยยากจังเลย
17: อ๋อเหรอ
18: ใช่แล้วไม่ค่อยรู้สึกอะไรแบบนี้ในชีวิตคือพูดเหมือนอวยตัวเองเหมือนกันแต่ว่าจริงๆเป็นคนแบบมักจะทำอะไรแล้วมักจะทำได้ดีแบบดีเอเวอเรจสูงกว่าเพื่อนๆในห้องหรือว่าเพื่อนๆในชั้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบเหมือนเตะบอลก็จะทำได้ดีกว่าคนอื่นๆส่วนใหญ
17: ่
18: แล้วช่วงหลังจะเตะบอลผมจะเล่นดนตรีแล้วก็จะทำได้ดีกว่าคนในรุ่นส่วนใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่นักแสดงนี่ไม่ใช่เลยแบบผมน่าจะต่ำกว่าเอเวอเรจคนทั่วไป
17: เรารู้สึกเองหรือผู้กำกับบอก
18: ก็เขาไม่ได้บอกชัดๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งกว่าใครครับแล้วก็เราไปทำงานแล้วก็กลางๆแบบไม่ได้เร็วกว่าคนอื่นช้าคนอื่นก็กลางๆอะไรเงี้ยซึ่งผมอ่ะจะเป็นคนเกลียดความรู้สึกนั้นมากๆเพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเราเป็นคนที่มักจับอะไรแล้วมักจะทำได้ดีมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ควรจะเป็นในทุกๆเรื่องที่เราหยิบจับหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
17: อ่ะถ้าเราบอกเราเกลียดความรู้สึกนั้นน่ะมันทำให้เราเกลียดการทำอาชีพนี้ไหม
18: ไม่ครับมันทำให้เราเกลียดตัวเอง
17: อ๋อเหรอ
18: ใช่เกลียดตัวเองที่ไม่เก่งหาวิธีทำให้เก่ง
17: มันเป็นความทุกข์หรือเป็นแรงบันดาลใจ
18: บวกกันครับทั้งความทุกข์ด้วยทั้งแบบเรียกว่าแรงบันดาลใจอาจจะโพซิทีฟไปอาจจะเป็นแรงผลักดันแล้วกัน
17: ที่อยากจะดีขึ้นหรืออยากจะไปทำอย่างอื่น
18: ที่อยากจะดีขึ้น
17: แต่ไม่ได้แปลว่าแบบเฮ้ยทำอันนี้ไม่ดีฉันหนีไปทำอย่างอื่นดีกว่า
18: ไม่มีของพี่
17: ไม่มีใช่ไหม
18: ใช
17: ่แต่คือมีบางคนเขาพูดว่าเราเป็น introvert
18: ครับ
17: อ่ะพี่จะไม่เชื่อคนอื่นแล้วกันพี่จะถามว่าเราคิดว่าตัวเราเองระหว่างสเกล introvert กับ extrovert ถ้าสมมุติว่าเต็ม100มันละเอียดมาเอาเต็ม10อ่ะเราคิดว่าเราอยู่ตรงไหนฮะไปทางด้านไหน
18: ผมเป็น introvert แน่ๆครับแต่ว่าผมพยายามหา extrovert มาลบ10เป็น9เป็น8อยู่
17: อ๋อเหรอตอบชัดเลยเหรอว่าเราเป็น introvert แน่ๆ
18: ใช่ๆครับ
17: คือไม่ชอบเจอคนชอบอยู่เงียบๆกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียว ที่ยวคนเดียวได้
18: จะมีความสุขกว่า
17: คนเดียวเลยเหรอ
18: ใช่ครับ
17: หรือแค่น้อยคนหรือคนเดียวเลย
18: คนเดียวเลยครับ
17: โว้ใ
18: ช่ใช่แต่ไม่ได้แบบยังไม่ได้ทำได้ถึงขั้นไปเที่ยวคนเดียวขนาดนั้นครับแต่ว่าแค่จินตนาการความรู้สึกว่าถ้าเราไปคนเดียวหรือว่าถ้าเราไปกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไปคนเดียวมันสบายใจกว่าเรียกว่ามีความสุขกว่าหรือเปล่าก็อาจจะไม่ครับแต่ว่าเราสบายใจกว่าซึ่งผมและผมไม่ได้เป็นคนแบบรังเกียจคนนะครับ แต่ว่าผมเป็นคนชอบคิดแทนคนไปหมดนะครับแล้วบางทีการที่เราอยู่ร่วมกับคนหมู่มากอะแล้วเราคิดแทนคนโน้นคนนี้คนนั้นอะมันทำให้บางทีเราสิ่งที่อยู่ในหัวมันเยอะเกินแล้วเรากลายเป็นว่าเราไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าไม่ได้ไปเอนจอยกับโมเมนต์ที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไปคนเดียวเราอาจจะหัวโล่งๆกว่าสบายกว่าอะไรเงี้ยส่วนถ้าจะมีส่วนที่เอ็กซ์โทรเวิร์ตผมยังหาไม่เจอนะครับผมรู้สึกว่าไม่ได้มีส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากแสดงออกมากๆเลยในชีวิต
17: หรือเรามีความแบบมีชอบแบบชอบหรือไม่ชอบปาร์ตี้คือปาร์ตี้ไม่ได้แปลว่าต้องเมาเสมอไปนะฮะแต่หมายว่าอยู่กับเพื่อนๆเฮฮาสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยแบบเย้เออไปมันจะมีคนที่แบบชอบต่อให้ไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรแต่ว่าชอบอยู่ในแบบชอบไปงานชอบไปอีเวนต์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินนะ
18: ซึ่งนั้นคือเอ็กซ์โทรเวิร์ตถูกไหมคร
17: ับ ใช
18: ่ใช่อันนั้นชัดเลยเพราะว่าผมอะที่เห็นผมแบบไปดื่มกับเพื่อนไปร้านไปเที่ยวผับไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ะชอบดื่มเหล้าผมไม่ได้ชอบเจอคน
17: พี่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คำตอบนี้อ่ะชอบ
18: ใช่ผมไม่เป็นคนชอบดื่มเหล้าแต่ผมไม่ได้ชอบเจอคนก็เลยน่าจะชัดเจนว่าเราไม่ได้ชอบในการแบบออกไปเพื่อเจอคนเยอะๆเราชอบการแบบการดื่มเหล้าอะไรเงี้ย
17: ซึ่งถ้าเราตัดขอบได้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะฮะเพราะฉะน
18: ั้
17: นเราไม่ได้ตัดสินกันว่าคนดื่มเหล้าคือคนผิดนะเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าคุณอยู่ในอายุในวัยในสถานที่ที่มันถูกต้องแล้วไม่ดื่มแล้วขับก็ไม่มีอะไรผิดเหงาไหมเป็นคนขี้เหงาไหมหรือไม่เลยฟินอยู่คนเดียวเหงาเป็นไงเหรอเงี้ย
18: มีบางช่วงครับผมรู้สึกว่าผมในตัวผมมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในช่วงที่ผมเจอคนเยอะผมจะรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวจังเลยแต่ว่าบางช่วงที่อยู่คนเดียวก็จะรู้สึกว่าทำไมมันอยู่คนเดียวจังเลย
17: อ่ะผมว่าหลายคนก็อาจจะยังเป็นแบบนี้อยู่แต่ที่จะถามก็คือเรารู้สึกว่ามันขัดกับงานของเราไหมงานที่อยู่ท่ามกลางผู้คนงานที่ต้องดีลกับมวลชนงานที่ต้องดูแลโดยเฉพาะในยุคหลังๆเนี่ยยิ่งเดี๋ยวเราจะไปถึงเรื่องของจุดเปลี่ยนของชีวิตที่เรามาเล่นซีรีส์วายด้วยที่เราต้องเซอร์วิสแฟนคลับแฟนคลับเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตที่เราต้องสื่อสารด้วยอะไรแบบนี
18: ้
17: มันขัดกับความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอินโทรเวิร์ตมากเลยอ่ะ
18: มันขัดครับ
17: แล้วมัน
18: ผมเลยพยายามทำให้ทุกอย่างมันเป็นของเราแบบถ้ายกตัวอย่างง่ายผมจะมองพยายามมองแฟนคลับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นคนที่เราเล่นกับเขาได้ผมจะมองไม่มองแฟนคลับเป็นแฟนคลับเพราะถ้าวันไหนผมมองแฟนคลับเป็นแฟนคลับผมจะรู้สึกต้องทำงานแล้วผมจะทำมันไม่ได้ตลอดไปแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นได้แป๊บเดียวแล้วก็จะต้องการจะกลับอะไรเงี้ยครับแล้วผมไม่ได้เป็นคนแบบผมไม่ได้เป็นดาราที่เอนจอยกับการแบบโหแฟนคลับมาเยอะจังเลยคนมาเรายืนอยู่ตรงกลางแล้วเขาถ่ายรูปล้อมๆกันอะไรเงี้ยผมจะทำไม่ได้ถ้าแบบแฟนคลับผมอาจจะไม่ค่อยมีรูปผมที่แบบยืนเก๊กหน้าหล่อให้กล้องเขาเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าพี่เจขอถ่ายรูปหน่อยเดินไปเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยผมไม่ทำผมจะเดินคุยกับคนผมจะเล่นกับเขาผมจะแซวเขาผมจะนั่นแหละผมจะเล่นกับเขาแต่ผมจะไม่ชอบการเป็นดารากับแฟนคลับที
17: ่ดารา
18: ใช่
17: ครับอันนี้เป็นแค่ตัวตนนะไม่ได้บอกว่ามีผิดถูกอะไรยังไงยังในทั้งสิ้นพอผมคิดว่าคนจำนวนเยอะมากที่รู้จักเจตจากบทบาทที่เรารับจากงานที่เราแสดงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้ว เรานิสัยใจคอเป็นอะไรยังไงนะครับพี่อันเองเนี่ยก่อนเข้ารายการผมยังถามในหลายๆเรื่องบอกเฮ้ยพี่อันรู้สึกแบบนี้พี่ถามแบบนี้ได้ไหม
18: ครับ
17: ซึ่งคำถามนั้นผมก็จะถามอยู่ดี ถึงเขาจะตอบว่าไม่ให้ผมก็ตั้งใจจะถามอยู่ดีคือผมคิดว่าในทุกวงการแต่อาจจะโดยเฉพาะวงการบันเทิงมันก็เป็นวงการที่มีการถูกเปรียบเทียบแน่นอนถูกเมื่อถูกเปรียบเทียบก็ต้องถูกเป็นตัวเลือกด้วยว่าบทนี้ใครเล่นดี
18: ครับ
17: เจ็ดดีไหมหรือคนนู้นดีไหมแล้วเล่นแล้วดีไม่ดีดังไม่ดังดังมากหรือดังน้อยทั้งเขามองเราและเรามองตัวเราเองสิบหกหรือ17ปีในวงการ
18: ครับ
17: ของเราพี่อันคิดว่าพี่อันเห็นภาพเจ็ดเป็นพระเอกถ้าพูดก็คือบอกเฮ้ยนี่มันเป็นพระเอกนี่หว่าเน
18: ี่
17: ยแต่ถ้าพี่พูดตรงๆนี่ก็โกรธกันนะเจดอาจจะไม่ได้เป็นพระเอกที่ดังที่สุดหรือพี่รู้สึกว่าเป็นพระเอกเบอร
18: ์ต้นๆ
17: เบอร์หนึ่งหรือสองด้วยซ้ำ
18: ครับ
17: แต่เป็นพระเอกนะจนกระทั่งไม่กี่ปีนี้เองที่พี่รู้สึกว่ามันเปลี่ยน
18: ครับ
17: ที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆดังว่ะเราเคยรู้สึกว่าทำไมเราไม่
18: เหมือนคนอื่นเขา
17: ไม่ดังแบบสว่างสุดสักทีวะไหมเป็นพระเอกแต่ไม่สุดสักทีเราเคยรู้สึกไหม
18: รู้สึกตลอดครับ
17: เอารู้สึกเลยเหรอ
18: มันเป็นความรู้สึกที่มันต้องจัดการอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับคือเราช่วงเวลาที่อยู่ตลอดอ่ะมันก็จะมีแบบคือเรามันก็จะมีหลายช่องนะสมัยก่อนแต่มันจะน้อยกว่านี้แต่ว่าเราก็จะเห็นยิ่งน้อยช่องมากแบบเมื่อก่อนมัน3ถึง4ช่องเลยครับ ม
17: ัน
18: จะเห็นเป็นภาพชัดมากเลยว่าจู่ๆก็มีใครไม่รู้โผล่มาแล้วก็ดังจัดเลยแล้วเราก็ยังค่อยๆไต่อยู่แต่เขาแบบจู่ๆเขาก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็อยู่ข้างบนอะไรเงี้ย ซึ่งมันเป็นภาพที่เราเห็นมาตลอดนะครับพี่หัน แล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ถามตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนเขามันก็จะมีหลายๆเหตุผลที่เข้ามาประกอบกันว่าเราอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนเขาเราอาจจะไม่ได้ใหม่เหมือนเขาเก่งเหมือนเขาแต่มันก็เป็นเหมือนมันเป็นคำถามที่มันไม่มีคำตอบอะครับว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเราก็เลยได้แค่ทำหน้าที่ของเราต่อไปเรื่อยๆโดยที่ความหวังที่เรารู้สึกว่ามันจะดังขนาดนั้นอ่ะมันเป็นความหวังที่แบบถ้ามันเป็นความหวังที่จางๆแต่ว่าไม่ได้จางๆแบบเศร้าแต่แค่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็ต้องเอาตัวรอดกันต่อไปเรียกว่าเอาตัวรอดมันก็แย่ผมว่ามันถ้าผมพูดมันอาจจะฟังดูแย่เพราะว่าอย่างที่พี่อันบอกคือเราก็เป็นพระเอกแล้วมันก็มีอีกหลายคนที่มันไม่ได้เป็นพระเอกด้วยซ้ำอะครับผมถึงรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่บนสุดก็จริงแต่เราก็ไม่ได้อยู่ล่างสุดแล้วผมเป็นคนที่โอเคในวันที่ผมทำงานอะผมจะชอบมองข้างบนอยู่ตลอดเวลาว่าแบบมีคนดังกว่าเราทำไมเขาดังกว่าเราสิ่งที่มันเตือนผมอะคือคนที่มันยังไม่ถึงจุดเราด้วยซ้ำอะครับคนที่อยู่แบบสมมติในช่องเดียวกันตัวสองตัวสามบางคนเก่งกว่าเราอีกบางคนอยู่มานานกว่าเราอีกทำไมเขาไม่ได้ขึ้นมาเหมือนเราอ่ะมันแล้วเขารู้สึกยังไงอ่ะถ้าเรารู้สึกแบบนี้เขาจะรู้สึกแบบไหนทำไมเขายังใช้ชีวิตยังมีความสุขได
17: ้
18: ยังสู้กับงานเขาได้อยู่เลยอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่เราหวังได้แต่ว่าช่างมันเถอะ
17: เคยไปถึงจุดที่รู้สึกท้อจนคิดว่าไม่เอาละเว้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าเคยวูบไหมเคยมีแวบไหม
18: ไม่เคยเลยเพราะว่าก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าที่ผมบอกว่าผมต้องเก่งอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งสักทีหรือผมเอาความนั้นเป็นความพอใจของตัวเองเป็นตัวตั้งถ้ารู้สึกว่าเราไม่เก่งอ่ะผมก็ต้องรู้สึกว่าผมเก่งพออยู่ในจุดที่โอเคถ้าผมเก่งพอแล้วผมยังไม่ดังขนาดนั้นอะผมว่ามันเมคเซนส์ที่เรารู้สึกว่าเราจะออกจากตรงนี
17: ้
18: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเก่งกว่านี้ไปเพื่ออะไรแล้วอะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งอยู่แล้วเราก็ยังไม่ได้ดังขนาดนั้นมันก็เป็นความพอดี ที่มันชนกันว่าเอ้าก็ไม่ได้เก่งนี่หว่า
17: ก็เก่งก่อนดี
18: เออก็เก่งก่อนดีถ้าเก่งก่อนแล้วไม่ดังค่อยว่ากันอะไรเงี้ย
17: ก็ดีนะเพราะหลายคนมองปลายทางที่ความสำเร็จแต่ไม่ได้มองตัวเองก็มีนะ
18: ผมคือในตอนที่เราอยู่ในช่องเนี่ยครับมันก็มีหลายๆคนที่เข้ามาเป็นพระเอกเลยก็
17: ม
18: ีก็มีหลายๆคนที่ใช้เวลานานในการเป็นพระเอกก็
17: ม
18: ีแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นชัดๆเลยคือมันมีหลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็ได้รับโอกาสอย่างดีเลยแล้วความสามารถยังไม่มากพอที่จะแบกรับโอกาสนั้นนะครับมันทำให้วันที่เขาไปเลยนะแล้วเขาเป๋ไปเลยนะแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าโอเคถ้าโอกาสมันยังมาไม่ถึงผมอาจจะนั่งโทษดวงไปผมอาจจะไปนั่งมูแหละแต่ว่าถ้ามันมาถึงผมในวันที่ผมไม่พร้อมอ่ะถ้ามันมาถึงผมในวันไหนก็ตามผมคงคว้ามันไว้แต่ว่าถ้าผมไม่พร้อมอ่ะผมอาจจะพังเพราะโอกาสนั้นก็ได้อะไรเงี้ยครับ
17: เราเคยรู้สึกว่าเราติดไหมอย่างเช่นแบบนึกออกป่ะมันมีแบบผมจะรับละครแค่ปีละเรื่องนะครับแต่จะเลือกเรื่องให้แบบดีที่สุดเลยบทนี้เป็นพระเอกยังไม่อยากรับผมยังไม่ชอบครับแต่จริงๆติดไม่ได้ผิดนะ
18: ครับ
17: บางติดกับเลือกงานมากๆอะไรเงี้ยจริงการเลือกงานมากก็เป็นการดูแลคุณภาพได
18: ้ครับครับ
17: แต่มันก็อาจจะเป็นดาบสองคมเราอยู่ประมาณไหนหรือเปล่าเฮ้ยแค่มีงานก็ดีใจแล้วผมเป็นนักแสดงบทอะไรก็ได้หรือไม่วะเลือก
18: ไม่ครับไม่ถึงขั้นเลือกมากแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นเลือกจนไม่มีงานไม่ได้ทำงานเลยอะไรเงี้ยครับ
17: ก็
18: บาลานซ์คือสำหรับผมวงการบันเทิงไทยมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าหมายถึงว่ามันเป็นในรูปแบบของไอดอลกึ่งดารามากกว่าแบบเราจะแบบเป็นนักแสดงอย่างเดียวได้ขนาดนั้นในการที่จะอยู่รอดนะครับซึ่งแต่ว่าคนที่อยู่รอดมันก็มีนะครับแต่มันมีส่วนน้อยเหลือเกินถ้าให้ผมพูดชื่อมันก็คน2คน3คนที่พี่อันน่าจะรู้ว่าเป็นใคร
17: ที่แบบคุณภาพจัดๆแล้วอยู่รอด
18: ใช่
17: ไหมแต่ที่เหลือก็ต้องยอมรับว่าวงการบันเทิงเรามีความมีความเป็นไอดอลมีความเป็นป๊อปสตาร์มีความเป็นแบบ
18: มันมี engagement ที่มันต้องการได้รับการมองเห็นอยู่ตลอดเวลาซึ่งโอเคมันก็มีความคิดที่ถ้าอย่างสมัยละครก็แบบปีนี้ทั้งปีจะไม่มีละครออนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีว่าเอ๊ะเราก็ต้องมีสักเรื่องไหมเรื่องสองเรื่องไหมโอเคแต่ว่าโอเคเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าบทมันอาจจะซ้ำที่เราเคยเล่นมาก็ได้แต่ว่าอีกเรื่องนึงเราอาจจะขอเขาไหมว่าแบบพี่ผมอยากเล่นบทอะไรที่มันไม่เคยเล่นที่มันแบบทำให้คนเห็นเราในอีกแบบนึงไหมแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแบบโอ้พี่ส่งมา10เรื่องผมไม่ชอบเลยไม่เล่นเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้น
17: ผมเข้าใจถ้าไม่รู้พี่อ่านพูดถูกไหมนะแต่ถ้าแบบถ้าจะมองอันนึงก็คือผมคิดว่าการที่จะอยู่ในวงการบันเทิงแบบไทยได้จริงๆแล้วเราต้องหาบาลานซ์ให้เจอระหว่างการเป็นดารากับการเป็นนักแสดง
18: ถูกต้องใช่ครับ
17: ใช่ไหมคือมันมีคนที่เป็นนักแสดงจริงๆแบบเพียวๆแล้วอยู่รอด
18: มี
17: แต่ยากแล้วก็อาจจะไม่เยอะ
18: น้อยมากครับ
17: น้อยมากเลย
18: อย่างนึงคือต้องเก่งจริง
17: ๆ
18: เก่งมากๆจนคนรอดูผลงานคุณแบบ4ปีเรื่องนึงเลย3ปีเรื่อง
17: แต่ถ้าไม่งั้นคุณต้องบาลานซ์คือคุณต้องมีสตาร์ดอมคือคุณต้องมีความเป็นดาราบางอย่างช
18: ่
17: วยด้วยเหมือนกันมันถึงจะอยู่รอดอันนี้คือมองกันในแง่ของความเป็นจริงนะ
18: ครับ
17: ย้อนกลับมาอันนึงถ้าฟังการตอบคำถามของเจตตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยพี่อยากรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนเรียลลิสติกมากแล้วก็ไซเอนทิฟิกมากพอสมควรในอีกด้านนึงก็คือเป็นคนอยู่บนเหตุผลวิเคราะห
18: ์ครับ
17: คิดมาโดยตลอดคือไม่ได้แบบใช้ชีวิตตามอารมณ์อย่างเดียวหรือมากเป็นหลักมันเราเอาสิ่งนี้มาใช้ในการตัดสินใจในการอยู่ในวงการของเรามากน้อยแค่ไหนกับการที่เราอาจจะส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เราชอบแก้โจทย์เรียนไฟแนนซ์ชอบคณิตศาสตร์ซึ่งมันคือลอจิกนะ
18: ใช่
17: ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินโดยใช้ลอจิกแปลว่ามันมีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเข้ามาเกี่ยวข้อง
18: ครับ
17: เรามอง process ของตัวเองตรงนี้ยังไงบ้าง
18: ผมว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่มันทำให้เราไม่รู้สึกแบบต้องการมากๆจนมันเป็นทุกข์อะครับหรือว่าบางทีในวันที่เรารู้สึกว่าเราต้องการมากๆเหตุผลพวกนี้มันทำให้เราเบาลง
17: แปลว่าเราเคยอยู่ในโมเมนต์ที่เรารู้สึกแบบนั้น
18: มีครับสิ่งที่พี่อ่านพูดมาทั้งหมดผมรู้สึกหมดเลยครับเอาจริงว่าแบบทำไมคนอื่นดังกว่าทำไมเราไม่ดังสักทีผมรู้สึกอยู่แล้วครับมันรู้สึกทุกอย่างแต่ว่าโอเคเราก็เอาพวกสิ่งนี้แหละในขบวนการคิดของเราที่เราจะทำให้เราสามารถทำงานได้ต่ออย่างมีความสุขครับเพราะว่าถ้าในวันที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนั้นแม่งดังจังเลยถ้าในยุคผมถ้าพูดแบบพูดชื่อเลยนะก็จะเป็นแบบณเดช
17: มาแน่นอนถ้าตัวท็อปเลยอะ
18: อะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นคือเจนผ
17: ม
18: ถ้าผมมีความรู้สึกว่าทำไมเขาดังจังเลยแล้วผมก็นั่งเครียดอ่ะแล้ววันพรุ่งนี้ที่ผมต้องไปถ่ายละครผมจะเล่นได้หรออะไรผมรู้สึกว่ามันส่งผลเสียมากกว่าผลดีแล้วมันก็การที่เราไปนั่งคาดหวังในสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะทำได้ยังไงอ่ะมันไม่มีประโยชน์มันเครียดเปล่าๆครับ
17: เราเคยรู้สึกว่าวงการบันเทิงไม่
18: รักเรา
17: ไม่อาจจะไม่ถึงขนาดว่าแต่แบบรู้สึกว่าวงการบันเทิงมันไม่มั่นคงเลยว่าเราฝากชีวิตไว้ตรงนี้ไม่ได้อย่างเงี้ย
18: ผมรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรมั่นคงเลยครับในโลกเนี้ยครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าโอเคเรามองว่ามันไม่มั่นคงก็ได้แต่เราทำให้มันมั่นคงก็ได
17: ้
18: คือความไม่มั่นคงมันชัดกว่าเพราะว่ามันมีคนที่มาแล้วไปคนที่มาแล้วไปอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็มีจู่ๆที่แบบคนดังไม่เก่งคนเก่งไม่ดังอยู่ตลอดเวลาม ันเลยรู้สึกไม่มั่นคงถูกไหมครับ
17: เรามีทริคไหมที่อาจจะไม่ใช่ทริคก็ได้นะอาจจะเป็นแบบสิ่งที่เราคิดว่าเราตั้งใจจะทำเพื่อที่เราจะพยายามทำให้การอยู่ในวงการบันเทิงเป็นเรื่องที่มั่นคงขึ้นสำหรับเรา
18: ต้องเก่งครับต้องเก่งอย่างเดียววันหนึ่งคนมันเป็นไปไม่ได้หรอครับที่คนเก่งจะไม่มีงานทำครับผมเชื่ออย่างนั้นนะ
17: การทำให้เก่งของเราทำยังไงฮะ
18: ก็ถ้าผมเป็นนักแสดงก็ต้องฝีมือการแสดงครับแล้วก็ถ้าไปมองอีกมุมหนึ่งในมุมไอดอลคือเราก็ต้องก็อยู่ตามยุคตามสมัยให้มันทันอะไรเงี้ยครับซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผมไม่เก่งเลยแต่ว่าผู้จัดการผมเก่งมากเขาก็เลยช่วยผมได้แต่ว่าสิ่งที่ผมทำได้แล้วผมรู้สึกว่าผมน่าจะทำได้ดีก็คือการที่เราเป็นนักแสดงที่เก่งขึ้นเรื่อย
17: ๆแปลว่าเราต้องไปเรียนไหมอย่างสมมติร้องเพลงอยากเก่งนอกจากฟังเยอะฝึกแล้วบางคนต้องไปเรียนการแสดงนี้จำเป็นต้องเรียนเพิ่มต้องเสริมไหม
18: ก็ต้องครับก็ต้องครับแต่ว่าหลังๆจะเป็นเหมือนแบบเวิร์กช็อปมากกว่าแต่ว่าก็ผมว่าการทำกันบ้านมันทำได้ไม่สิ้นสุดนะครับสำหรับการแสดงครับการรีเสิร์ชมันทำได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งทำมากเท่าไหร
17: ่
18: ผมว่ามันยิ่งเก่งเท่านั้นเลยครับ
17: อ่ะก็นี่แหละนะครับได้เห็นเส้นทางที่เดินมาจนถึงตรงนี้นะครับอันถามไปแล้วถึงแม้แต่ว่าเฮ้ยตอนที่เรารู้สึกว่าวงการบันเทิงเมื่อสักครู่เขาพูดออกมาเองว่าวงการบันเทิงเหมือนไม่รักเราสักทีแต่ในที่สุดมันมีวันที่ไม่ใช่แค่วงการบันเทิงฮะเหมือนอยู่ดีโลกก็เปิดรับเขาขึ้นมาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นวันเดียวกันกับวันที่เขาเลือกที่จะเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนจากการรับบทบาทในรูปแบบใหม่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเป็นบทที่ท้าทายด้วยเช่นกันนั่นคือการกระโดดเข้าไปสู่ซีรีส์วายของผู้ชายคนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันตรงนี้ดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงวันนั้นที่มานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มาในวันที่แบบเป็นแบบทีนเอจเราถือว่าเป็นซีรีส์วายที่โตพอสมควร
18: น่าจะโตแบบสุดๆเลยครับ
17: ยังมันมีสุดกว่านี้มันมีรุ่นใหญ่มาก
18: อ๋อไม่ใช่ผมเห็นพี่ตั๊ก
17: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันตรงนี้กันนะครับออกจากคอมฟอร์ทโซนยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงในวันนั้นนะครับรวมถึงการที่เขาเดินมาจนถึงวันนี้ที่ต้องบอกว่าสปอตไลท์ส่องเขาสว่างมากจริงๆกับเจตพิพัฒน์ในช่วงหน้ากับ Club Inspire Day ได้รู้จักกับตัวตนของเขาแล้วผมว่าได้แรงบันดาลใจจากวิธีคิดของผู้ชายคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับพักกันแป๊บเดียวนะอย่าไปไหนแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ Mom Choice ครับเพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวครับ
19: Club Inspire Day Inspire Day
20: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
0: Club Inspire Day Club Inspire Day
20: ClubInspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
17: ครับ Inspire Day ครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญนะครับเจดพิพัฒน์นะฮะเราเดินมาเหมือนกับเติบโตมากับเส้นทางในวงการของเขาเลยจนถึงจุดที่ผมกำลังจะถามถึงการออกจากคอมฟอร์ทโซนแต่ถามก่อนว่าก่อนหน้านั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนว่าคือมันก็อยู่ตัวมันก็สบายสบายมันมีจุดที่เรารู้สึกโคตรเฟลมีไหมมีช่วงเฟลหรือมีช่วงรู้สึกว่าทำไมเราไม่มีงานวะหรืองานน้อยมีป่ะมีช่วงงานหายไหม
21: ก็มีนะครับมีตลอดเวลาครับใช่
17: แล้วอย่างตอนนั้นอะงานน้อยงานหายเราทำไงอะหรือก็ทำได้แค่รอ
21: ก็ต้องพยายามครับก็อย่างพี่ผู้จัดการเขาพยายามขายงานให้เราอะไรเงี้ยครับเราก็จะเลือกงานแบบมากไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะให้เราเลือกอะไรเงี้ย
17: ก็อยู่กับโลกของความเป็นจริงกันนะ
21: ใช่ก็ต้อง
17: ดิ้นรน
21: ก็ต้องอยู่ให้ได้ในช่วงที่มันเป็นแบบนั้นนะ
17: จนกระทั่งกระแสของซีรีส์วายมา
21: ครับ
17: ซึ่งพี่อ่านพูดตรงๆนะพี่อ่านก็ไม่ได้คิดว่าจะเห็นเจดในซีรีส์วายเคยเห็นภาพตัวเองเล่นซีรีส์วายอยู่ในหัวสมองมาก่อนไหม
21: ไม่เคยครับไม่เคยเลยครับ
17: เคยลองสมมุติไหมตอนที่แบบกระแสมันมาแล้วเคยแบบว่าถ้าเป็นเราจะเล่นไม่วาย
21: เคยลองครับแต่ผมรู้สึกว่าผมทำไม่น่าทำได้
17: ถ้าเราคิดว่าไม่น่าทำได้วันที่มันมีคนติดต่อมาว่าเจดซีรีส์วายไห
21: ม
17: เรารู้สึกไงว่าเอาก็ได้วะหรือปฏิเสธในใจทันที
21: ลังเลครับลังเลมากมากลังเลอยู่ตลอดเวลาจนถึงรับไปก็ยังลังเลอยู่เลยครับเอาจริง
17: ๆลังเลว่า
21: คือผมไม่ได้มองว่าแบบเราไม่ได้เป็น LGBT แล้วเราจะไปเล่นได้ไงหรือว่าผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยแต่ผมรู้สึกว่าความคิดที่หลักๆเลยที่ทำให้ผมลังเลมันคือความคิดที่ว่าอยากดังเหรอมาเล่นซีรีส์วายอะไรเงี้ย
17: กลายเป็นไปตรงนั้นเหรอ
21: ใช่ใช่เป็นความคิดที่ว่าแบบเป็นพระเอกแล้วมันไม่รอดแล้วหรออะไรเงี้ย
17: อ๋อเหรอแต่นี้เราคิดเองนะ
21: ใช่ใช่อันนี้ก็ผมคิดเองแต่ผมคิดว่าน่าจะมีคนคิดอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกพี่อันผมเป็นคนชอบคิดแทน

0: ้องซีรีส์วายเท่านั้นถึงจะดังหรอต้องแบบอยากจะเล่นวายมากๆอยากดังมากๆหรออะไรอย่างเงี้ยผมเลยใช้การเลือกแบบคือมันก็มีติดต่อมาหลายเรื่องครับผมเลยใช้การเลือกแบบมันต้องเป็นคุณภาพที่ดีมากๆหมายถึงว่าในแง่ของแบบเนื้อเรื่องบทต่างๆอยู่ในโปรดักชันที่ดีมากๆที่แบบคือทั้งก้อนซีรีส์วายที่ผมไปเล่นหรือว่าโปรดักชันอ่ะมันต้องไม่เข้าข่ายว่าเล่นแล้วดัง
1: เท่านั้น
0: ใช่
1: คือต้องไม่ได้สร้างมาเพื่อที่จะสร้างกระแส
0: ใช่ๆคือพี่เพื่อนพอจะเห็นภาพมันจะมีซีรีส์วายที่แบบเราดูแล้วแบบคือไม่ได้ว่านะคือการที่ทำออกมาเพื่ออยากจะดังมันไม่ได้ผิดแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับพอยต์ของผมในตอนนั้นแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่แบบเรามองว่าแบบเรื่องเนี้ยทำอากาศดังชัวร
1: ์
0: คนชอบแน่เลยเสิร์ฟแบบ
1: ทำเสิร์ฟอย่างเดียวทำเสิร์ฟจิ้นอย่างเดียว
0: อะไรเงี้ยนะซึ่งผมอาจจะไม่อยู่ในโปรเจกต์แบบนั้นแน่ๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่อยากคนคิดแบบนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็โตมากพอที่แบบผมไม่ได้จะเล่นอะไรก็ได้เพื่อดังผมจะไปเล่นเป็นเด็กมหาลัยก็คงไม่มีใครเชื่อแล้วอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วผมก็คงไม่เชื่อตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: ก็แปลว่านี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นถ้าเราจะบอกว่าเราตั้งใจเลือกบทเลือกคุณภาพมันก็ใช่
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหม
0: ยิ่งเป็นซีรีส์วายที่จะไปเล่นเรื่องแรกครับมันยิ่งต้องเลือกเยอะมากๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกเราไม่อยากคนคิดกับเราแบบนั้นแล้วก็ผมอยากเปลี่ยนอะไรบางอย่างในภาพรวมภาพกว้างด้วยครับว่าแบบโอเคมันก็เป็น movement อันนึงแหละที่มันผมว่ามันเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างในวงการเพราะว่าในช่วงที่ผมเล่นน่ะคือผมอาจจะเป็นคนแรกๆที่แบบเหมือนเป็นพระเอกช่องหรือว่าเป็นดารานักแสดงทั่วไปที่มาเล่นซีรีส์วายที่ไม่ใช่เด็กใหม่มาเริ่มเล่นเลยอ่ะแล้วผมก็รู้ว่ามันจะมีหลายคนที่แบบลองโอกาสนี้ดูแล้วผมรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนมันเป็นหนึ่งในซีรีส์หนึ่งที่ไม่ได้ถูกแยกว่าเป็นซีรีส์วายที่เล่นเพื่อจะดังครับที่ให้มันเป็นอีกช่องหนึ่งที่แบบคนรู้สึกว่าเอ้าซีรีส์วายมันก็เหมือนหนังแอคชั่นหนังโรแมนติกหนังดราม่าแค่มันเป็นวายเฉย
1: ๆ
0: ไม่อยากให้คนไปแยกมันออกแล้วก็อยากให้คนมองว่าแบบไม่ว่าใครมันก็มาเล่นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กใหม่หรือว่าต้องใหม่ต้องอายุ20กว่าถึงแล้วก็แบบเสิร์ฟจิ้นให้แฟนคลับอย่างเดียวถึงจะเล่นได้อะไรเงี้ย
1: เรามีความกังวลบ้างไหมครับว่าแฟนคลับเดิมจะตกใจ ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆก็เล่นวายว่ะ
0: ไม่นะครับ ผมอยู่กับแฟนคลับมาแบบเหมือนเพื่อนมาตลอด ก็คุยกันตลอด ซึ่งแบบอะไรที่มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราที่แบบคนมันจะมองว่าแบบเราจะมี potential ที่มันจะมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสมากขึ้น
1: อ
0: ่ะผมว่าเขายินดีอยู่แล้วครับ
1: หลังจากที่กระโดดตัดสินใจรับแล้วเป็นไงบ้างฮะฟีดแบ็กการทำงานซึ่งมันถือว่าต้องบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่อ่ะ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ได้ใหม่สำหรับวงการนะซีรีส์วายบางคนบอกเหรอยังพูดว่าซีรีส์วายใหม่อยู่อีกเหรอ แต่มันณวันนั้นก็ต้องบอกเป็นทางใหม่ของเรา
0: ครับ
1: ม
0: ันตลอดเวลาการทำงานมันดีมากครับหมายถึงว่าอยู่ในกองมันเป็นการทำงานที่แบบโปรเฟชชั่นอลมากมันก็คือผมรู้สึกว่าผมเลือกไม่ผิดอะที่ทำงานกับโปรดักชันของ Beyond Cloud ก็คือทุกอย่างมันดูค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ดูแบบจริงจังกับการทำงานมันเหมือนเราอยู่กองละครกองหนังที่แบบจริงจังกับงานนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นที่มันลอนช์ออกมาก็จะมีแฟนคลับกลุ่มที่เราไม่ได้เจอไม่เคยเจอจะเป็นแฟนคลับที่เขาดูซีรีส์วายของ Beyond Cloud อยู่แล้วหรือว่าดูของค่ายอื่นๆอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: จะเป็นแฟนแบบที่เขาเรียกว่าสาววายชาววายทั้งหลาย
0: ใช
1: ่คอนี้
0: ใช่ก็จะมาตามเราเยอะขึ้นซึ่งสำหรับผมอะครับมันคือถ้าจะพูดว่าซีรีส์วายทำให้เราเป็นอย่างทุกวันนี้อะผมก็รู้สึกว่ามันผมก็พูดไม่ได้เต็มปาก 100% ผมเรียกว่าการที่ผมไปเล่นวายมันเป็นการเหมือนการเปิดการมองเห็นนะครับและช่วงที่ผมปีที่แล้วจำไม่ได้ว่าปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วที่แบบเหมือนคนรู้จักเยอะขึ้นมากๆเลยครับมันหลายอย่างผสมรวมมาตุ้มจนผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับแต่ว่าซีรีส์วายน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลใหญ่ๆ
1: มันเหมือนมันเป็น

0: เรียกว่าอะไรมันเป็นจุดที่จุดระเบิดให้เรา
1: ใช่ใช่เหมือนแบบมันเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่คนเห็นว่าเราเปลี่ยนแล้วในช่วงที่มันดังมากๆในตอนนั้นคือมันคือซีรีส์วายผมมาชื่อ4 minutes คือมันลอนช์มาแล้วช่วงหนึ่งซึ่งแบบตอนนั้นก็โอเคมันก็มีคนกลุ่มใหญ่ๆมาตามเรามากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเป็นกระแสในโซเชียลขนาดนั้นแล้วมันก็บวกกับตอนนั้นมันเป็น4 minutesเป็นทองประกายแสดเป็นมีมที่ผมชอบไปนั่งด่าแฟนคลับนั่งรอแฟนคลับด้วย หลายๆอย่างผสมกัน ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมดังมาจากอะไรผมไม่ได้แยกมันนะครับ แต่ว่า
0: แต่ช่วงนั้นเราก็มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลการโพสต์การตอบคอมเมนต์การอะไรต่างๆของเรา ซึ่งขนาดพี่อันไม่ได้อยู่ในกระแสเหล่านี้แบบกระโดดลงไปอ่ะพี่ยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหม่ของเจตที่พี่ไม่เคยเห็นมุมนี้แล้วมันสนุกมากเลยอ่ะคือขนาดพี่ตามแบบไม่ได้เข้มข้นนะพี่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยโทษนะคือแบบเหมือนแบบเฮ้ยแม่งโพสสนุกว่ะคือแบบเหมือนในใจพี่นะวันนั้นนะพี่บอกว่าเฮ้ยมันเล่นเป็นว่ะเข้าใจป่ะพี่ในความรู้สึกของพี่นะพี่รู้สึกเฮ้ยมันแต่เฮ้ยเก่งว่ะอย่างเงี้ย
1: คือตอนที่ผมเริ่มตอบแบบมันแฟนคลับยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยครับมีแบบคอมเมนต์ไอจีก็คงประมาณแบบ100อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็พี่ผู้จัดการผมนี่แหละน่าจะบอกผมว่าแบบเขามาตอบมาเล่นด้วยก็ตอบเขาบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าชื่อช่วงแรกๆผมก็ตอบแบบขอบคุณครับแล้วผมรู้สึกว่าแม่งเบื่อว่ะก็เลยโอเคก็เลยคิดว่าเราก็เล่นกับเขาได้นี่บางทีเขาบางคอมเมนต์เขาก็มาอวยเราบางคอมเมนต์ก็มาแซวเราแล้วก็แซวคืนบ้างพอแซวคืนแซวไปแซวมาเอ้ากลายเป็นว่าก่อนที่มันจะดังอ่ะเราสนุกก่อนใช่มันก็เลย
0: แปลว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราต้องเซอร์วิสแฟนแล้วเราฝืนตัวเองจากการที่เราเป็นอินโทรเวิร์ต
1: ไม่
0: รู้สึก
1: ไม่ได้เกิดจากการที่แบบอุ๊ยอยากจะให้เป็นกระแสก็เลยมานั่งเม้นสักวันนึงเดี๋ยวคงเป็นกระแสอะไรเงี้ยไม
0: ่
1: เกิดจากการที่ผมรู้สึกว่าโอเคการตอบมันมีประโยชน์ของมันว่าแบบคนจะมองเห็นคนแบบรู้สึกว่าเราอินเทอร์แอคกับเขาแต่ว่าผมเบื่
0: อ
1: ผมก็เลยไปตอบอีกแบบนึงแล้วเวลาผมไปออกอีเวนต์ผมก็รู้สึกว่าการไปยืนยิ้มให้เขาถ่ายรูปขอบคุณครับผมเบื
0: ่อ
1: ผมอยากไปเล่นกับเขาบ้างมันก็เลยเป็นกระแสตอนนั้นซึ่งมันคงไม่มีใครทำอะครับแล้วในดารายุคผมอะมันถูกสอนมาให้ไม่เป็นตัวเองครับการเป็นตัวเองควรเป็นที่บ้านทุกที่เวลาเหมือนที่มีคนเคยบอกว่าเราทำงานแต่เราเดินออกจากบ้านแต่ผมรู้สึกว่าผมทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่ายุคนี้ก็ทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าทุกคนทำงานเมื่อเดินออกจากบ้านทุกคนจะเป็นคนจะเป็นดาราเหมือนกันจะเป็นดาราประเภทเดียวกันผมเอาตัวเองออกจากบ้านมาทำงาน
0: เราคิดเองปรึกษาใครไหม
1: อันนี้เราคิดเองแต่ไม่ได้เป็นความคิดว่าเอ้ยมันจะอยู่ให้รอดไม่ได้เป็นความคิดเชิงแบบเชิงธุรกิจเชิงว่าเราจะต้องดังอะไรเงี้ยเป็นความคิดเชิงว่าด้วยความเป็นอินโทรเวิร์ตมันคงเหนื่อยอ่ะกับการที่เราต้องออกมาทำงานในทุกวันแล้วก็ทำตัวไม่เป็นตัวเองเราก็เลยเป็นตัวเองมันทุกที่เลยมันจะได้ไม่เหนื่อยมากการก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราเป็นตัวเองมันดันไปถูกใจคน
0: คือในยุคหนึ่งเขาสอนแบบนั้นจริงนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่อ่านยังเคยถูกสั่งห้ามยิ้มเลยแต่ว่าพูดอะไรก็ให้ทำหน้านิ่งๆไว้อย่าหัวเราะ
1: เป็นคาแรคเตอร์เรา
0: พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ณตอนนั้นก็เขามองมาแบบนั้นแล้วเขาบอกเหรออ่ะได้พูดน้อยเงี้ย
1: ผมเคยโดนสั่งห้ามยิ้มเห็นฟัน
0: เนี่ยมันมีตอนนั้นไม่เข้าใจแต่มันการละครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกว่ายังไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องทำตามไปก่อนแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเราก็ปุ๊บเปลี่ยนแล้วก็กระโดดออกมาเป็นตัวของตัวเองขึ้นมา
1: หรืออาจจะในยุคนั้นมันอาจจะเวิร์กสำหรับยุคนั้นครับการเป็นภาพแบบเหมือนเป็นเทพบุตรลอยมาอะไรเงี้ยมันอาจจะเวิร์กสำหรับยุคหนึ่ง
0: มันมีภาพบางอย่างที่ถูกสร้างและครอบเราไว้ว่า
1: ใช่
0: คนนี้คาแรคเตอร์จะเป็นแบบนี้ทั้งในจอและนอกจอ
1: ใช่
0: ป่ะพระเอกคนนี้ถูก ต้องอบอุ้มภาพลักษณ์นี้ไว้อย่างเงี้ย
1: ใช่ยุคนั้นคนเรียกชื่อดาราเป็นชื่อตัวละครในละครที่เขาเล่นนะครับมันเลยเหมือนครับ
0: วันที่เราตัดสินใจมันถึงขนาดว่าแบบจากเอาว่าฉันทลายกำแพงแล้วมันถึงขั้นได้ไหมหรือเราค่อยๆแค่ค่อยๆเปิดประตูเดินออกมาที่จะกลับมาเป็นตัวเองจากสิ่งที่เราเคยถูกสอนว่าต้องเป็นเจตที่เป็นพระเอกสิวะ
1: ผมไม่ได้เป็นความคิดว่าผมจะทลายกำแพงครับผมเป็นความคิดที่ว่าผมรู้สึกว่าผมโตแล้วที่ผมจะทำอะไรอย่างที่ผมอยากจะทำได้ผมก็เลยพยายามทำอย่างนั้นในทุกๆที
0: ่ในขณะเดียวกันอ่ะพอกระโดดมาเดี๋ยวเราจะโทษยุคนะว่ายุคนั้นแบบบอกให้เราปลอม ในอีกด้านหนึ่งในยุคปัจจุบัน
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจริงได้ทุกอย่างผมไม่ได้พูดถึงเคสของเจตนะแต่ผมจะถามว่าในมุมมองของเรามันอาจจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟนิดหน่
1: อ
0: ยว่าการเป็นกระแส ในโลกของซีรีส์วายของแฟนๆอาบางคู
1: ่
0: ไม่น้อยเลยที่อยู่ในโลกของความคาดหวังของแฟนคลับที่เหมือนกับแบบเราต้องเสิร์ฟอ่ะเข้าใจไหมเรากับคู่จิ้นของเราต้องเสิร์ฟต้องเล่นในจอต้องเล่นนอกจออะไรแบบนี้ด้วยหรือแม้แต่แบบบางครั้งไม่อยากเห็นเราไปเล่นบทอื่นคู่กับคนอื่นอีกเลยอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นความคาดหวังที่เราต้องแบกอะไรบางอย่างไว้นี่อีกแบบนึงเหมือนกัน
1: เรา
0: บาลานซ์ตรงนี้ยังไง
1: ตอนนี้แหละครับสิ่งนี้แหละครับทำให้ผมพยายามจะเป็นตัวเองให้มากเพราะว่าผมกลัวการจะโดนแบบนี
0: ้อืม
1: เพราะว่าผมไม่ได้ผมพูดแต่แรกแล้วว่าผมจะไม่เล่นกับคนคนเดียวนะณวันที่แบบผมไปคุยกับเขาแล้วผมก็กลัวมากๆว่าแฟนคลับจะแบบต้องเล่นกับคู่เท่านั้นต้องแบบ
0: จริงหน่อยมันจะกลายเป็นแบบเหมือนคู่พระคู่นางอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ต้องเสิร์ฟจิ้นเท่านั้นต้องแบบต้องจะกินชิปอยู่ด้วยกันคือผมห่วงเรื่องพวกนี้มากกว่าการแบบการเล่นมีความสัมพันธ์กับผู้ชายในซีรีส
0: ์
1: ด้วยซ้ำผมห่วงเรื่องนอกจอมากกว่าผมก็เลยนั่นแหละพยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดให้เขาเห็นว่าเรานอกจอเราเป็นแบบนี้นะเราไม่ใช่เหมือนในจอนะว่าแบบเขารักกันสองคนนี้เขารักกันเขาเป็นแฟนกันนะนอกจอโอเคผมกับพาร์ทเนอร์ผมอาจจะเป็นพี่น้องกันซึ่งเราเป็นแบบนี้จริงๆนะนะเว้ยอย่าคิดว่าเราเป็นอย่างอื่นส่วนจะคุณจะไปโมโนแต่งเรื่องอะไรไปคิดอะไรไปเอาภาพตัดต่อมาติดกันถ้าคุณสนุกคุณทำเลยแต่ว่าคุณอย่ามาคาดหวังว่าเราจะต้องเป็นแฟนกันจริงๆในชีวิตจริง
0: ซึ่งเรารู้สึกว่ามันผิดขนบไหม
1: ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ย้อนกลับไปเป็นยุคเก่าอะครับในยุคที่แบบผู้ชายผู้หญิงเล่นด้วยกันแล้วก็คนคิดว่าคุณเป็นแฟนกันจริงๆอะผมว่ามันก็คือสิ่งเดียวกันนะพี่อัน
0: ซึ่งการที่เราไม่ยอมทำตามแบบนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันมีต้นทุนที่เราต้องแลกไหม
1: ผมคิดว่ามีครับผมคิดว่าแต่ผมไม่ชัวร์นะผมไม่ชัวร์ว่าการที่เราเสิร์ฟมันจะเราจะดังกว่านี้ไหมในตอนนั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมทำไม่ได้จริง
0: ๆ
1: แล้วผมก็รู้สึกว่าผมยังอยากเป็นนักแสดงในการรับบทอื่นๆที่มันสนุกสนานในโลกของการแสดงของผมอยู่ครับแล้วผมรู้สึกว่าการทำสิ่งนั้นมันค่อยๆปิดประตูเราไปทีละนิดทีละนิดอ่ะผมไม่อยากให้เป็นกลายเป็นเหมือนนักแสดงซีรีส์วายคนหนึ่งที่แบบเริ่มมาด้วยการเล่นวายแล้วก็ไปเล่นอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลย
0: มันอาจจะเป็นคำถามที่แปลกสักนิดนึงนะฮะการที่เราอยากเป็นนักแสดงที่ดีบางคนบอกว่าเราต้องอินกับบทมาก
1: ๆครับ
0: ผมไม่ได้พูดถึงแค่ซีรีส์วายนะสารพัดบทเลยพี่อ่านคุยกับหลายคนอย่างเช่นอนุนอย่างเงี้ยฮะเขาอินถึงขนาดที่บางครั้งเขาถอดบทไม่ออกจากตัวเองหรืออึนกับบ้านไปหรือเชื่อในสิ่งนั้นจนมันกลายเป็นตัวตนของเราไปเป็นช่วงเวลาหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเราเคยพยายามอยากจะเป็นนักแสดงที่ดีจนดิ่งขนาดนั้นลงไปในบทเราถอดไม่ออกไหม
1: ความต้องการในการถอดไม่ออกผมว่ามันไม่ใช่ความต้องการของเราครับแต่ว่าความเข้มข้นเบอร์นั้น
0: อ
1: ะผมก็ทำแต่ไม่รู้สิแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าการถอดไม่ออกหรือการที่มันติดตัวเราผมว่านั่นเป็นเรื่องปกติ ผมรู้สึกว่านิสัยผมเปลี่ยนไปทุกเรื่องในทุกๆเรื่องที่ผมเล่นด้วยซ้ำ
0: จริงไหม
1: ใช่ครับ
0: เหรอถึงขนาดว่าตัวตนเรานิสัยเปลี่ยนเลยเหรอ
1: ใช่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนอะมันอาจจะเปลี่ยนไปช่วงนึงหรือมันอาจจะเปลี่ยนไปตลอดเลยก็ได้แต่มันเปลี่ยน
0: คนข้างๆตัวคนใกล้ชิดครอบครัวเพื่อนสนิทหรือ
1: ใช่ครับเขาทัก
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เราก็รู้ตัวเองด้วยว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นแบบนี้ผมว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าพี่อั๋นไปเจอไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนสนิทคนนึงเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือนแล้วพี่อั๋นรู้จักชีวิตเขาหมดเลยอ่ะแล้วบางทีเรารู้ว่าข้อดีในชีวิตเขาบางอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำอ่ะมันอาจจะดีกับชีวิตเราก็ได้เราก็เอามันมาใช้ตัวละครเป็นเหมือนเพื่อนผมคนนึงที่ผมไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาแบบ 3-4 เดือน5เดือนแล้วเราก็เห็นถึงข้อดีข้อเสียเขาข้อเสียบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันตรงกับชีวิตเราสิ่งนี้เราก็คิดนี่ว่าเราก็เลิกที่จะทำมันข้อดีเราก็บางทีเราก็ไปเก็บมาใช้ให้ตัวเรามันเปลี่ยนกลายเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งนั้นมากกว่าครับส่วนการที่มันติดมาทั้งตัวเลยผมว่ามันก็เป็นไปได้ถ้าบทมันเข้มข้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบผมรู้สึกว่ามันไม่แปลกคือการติดเขาที่เขาเรียกกันว่าเมทอดแอคติ้งครับการที่มันติดตัวเรามาเลยอะผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ในคลาสแอคติ้งเขาก็สอนการจูนอินและจูนเอาถูกไหมครับมันต้องเอาออกด้วยมันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นตัวละครอย่างเดียวมันมีการเรียนเพื่อเอาออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่มันมีเหตุและผลหมดเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ต้องไปกลัวอะไรมันหรอกครับก็แค่ทำให้มันเต็มที่ก็พอ
0: ณวันนี้เราอยู่ในจุดสูงสุดจุดหนึ่งเลยล่ะของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเรามีงานที่เป็นที่จดจำมีแฟนคลับเราอยู่ได้ผ่านการพิสูจน์ผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนานแล้วว่าถ้าพูดตรงๆนะคือฉันไม่ได้ดังมาแบบฟลุกๆเพราะว่าฉันพิสูจน์อะไรมาพอสมควรแล้วฉันมีผลงานมาจนถึงวันนี้แล้วหลังจากนี้เรามองตัวเองยังไงต่อไปตั้งใจจะเป็นนักแสดงให้ยาวนานที่สุด
1: ถ้านั้นใช่ครับ
0: โดยที่ไม่สนความเป็นหรือไม่ยึดติดกับความเป็นดาราแต่จะยึดติดความเป็นนักแสดงหรือผมมองอาชีพอื่นด้วยผมเป็นฟินแลนซ์ครับพี่ผมไม่แน่ใจพี่อ่านไม่แน่ใจ อันนี้ถามโดยภาพกว้าง
1: ถ้าอาชีพอื่นผมไม่ได้มองเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมาไกลเกินกว่าจะไปนั่งมองว่าจะทำอย่างอื่นแล้วครับแต่ว่าไม่แน่ว่าแบบการเป็นดาราของเรามันอาจจะหารายได้อย่างอื่นได้บ้างว่าแบบเอาไปพาร์ทเนอร์กับคนอื่นไปเปิดร้านแล้วเราเป็นแบบเหมือนมาร์เก็ตติ้งให้เขาหรืออะไร
0: เรากลัวไหมว่ามันสักวันหนึ่งมันเราจะอยู่กับสิ่งนี้ไม่ได้ในขณะที่จะให้มันเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีพเราไปตลอดอะไรเงี้ย
1: กลัวครับแต่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถ
0: คือคิดไปเลยว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆ
1: มันเกิดขึ้นแน่ๆครับ
0: แล้วไม่มีแพลน B หรือไม่คิดถ้ามันเกิดขึ้นแน่ๆแล้วเรา
1: หมายถึงว่าถ้ามันจะเลี้ยงดูตัวชีวิตเราไม่ได้ใช่ไหมครับก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆผมมันมีแพลนชีวิตคร่าวๆอยู่แล้วว่าแบบคือที่บ้านผมอ่ะมันต้องกลับไปทำกงสีที่บ้านใช่ครับคือแล้วก็พี่น้องผมก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วมันก็มีแค่บ้านผมหมายถึงว่าทั้งกงสีครับบ้านผมอ่ะผู้ชาย3คนแล้วก็ในเจนผมที่มันต้องรับช่วงต่อครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างชัวร์ 100% ว่าย
0: ังไงก็ต้องกลับ
1: ถ้าเราไม่ทำใครจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโอเคผมอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นที่ผมไม่ต้องห่วงว่าแบบชีวิตผมมันจะลำบากไหมในตอนนี้ผมเลยรู้สึกว่าผมสามารถทำสิ่งนี้ในสิ่งที่ผมชอบได้เรื่อยๆแต่ผมก็คิดว่าวันหนึ่งมันก็คงจะมีคนไม่จ้างเราแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่เราก็จะพยายามทำตัวเองให้มันพร้อมในการจ้างอยู่ไปตลอดจนกว่าเขาจะไม่จ้างเราอะไรเงี้ย
0: ณวันนี้เรารู้สึกยังไงกับตัวเองในวงการบันเทิง
1: ผมรู้สึก
0: ว่
1: า
0: เฮ้ยโอเคละก่อนหน้านี้เคยบอกว่าเอ้ยเคยน้อยใจเคยรู้สึกว่าทำไมมันไม่มาที่ว่าอย่างเงี้ยณวันนี้ไอ้ความรู้สึกนั้นยังอยู่ไหมหรือรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนี่หว่าหรือรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังต้องพยายามอยู่ครับในผมรู้สึกเหมือนเดิมแค่ไม่รู้สึกด้อยค่าตัวเองแล้วรู้สึกแย่เหมือนก่อนหน้านี้มั้งครับ
0: ก่อนนี้เราเคยด้อยค่าตัวเอง
1: ใช่ครับเคยรู้สึกว่าแบบเขาคงไม่เอาเราเล่นหรอกเราไม่ดังอะไรอย่างเงี
0: ้ยเหรอเคยคิดขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละครับทุกวันนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันต้องยังต้องรู้สึกว่าพยายามยังต้องรู้สึกว่าเก่งกว่าเดิมให้ได้มากๆแต่มันสบายใจกว่าเดิ
0: ม
1: เพราะว่าภาพมันชัดมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้การที่เราจะดังและมีชื่อเสียงมันอยู่แค่ในช่วงหนึ่งครับสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลับมาลูปที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ดีว่าแบบงานต่อไปของคุณมันจะสักเซสไหมอะไรเงี้ยเหมือนปีที่แล้วของผมกับปีนี้ของผมผมก็ไม่ได้ดังเท่าปีที่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้งานเยอะเท่าปีที่แล้วแล้วครับซึ่งมันเป็นไซเคิลที่แบบโอเคผมยอมรับมันได้แล้วแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมเก่งถ้างานผมดีมันออกไปมันอาจจะมีเหมือนปีที่แล้วในปีหน้าอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผมทำงานด้วยการที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งอยู่ตลอดเวลาดีกว่าการที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งแล้วผมพอแล้วผมดังแล้วแล้ววันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วผมคงรู้สึกเฟลมากกว่า
0: อยากฝากอะไรไหมฮะกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตลอดการเดินทางมาจนถึงณวันนี้เองนะซึ่งจริงๆแล้วก่อนเริ่มรายการเขาพูดว่าเขาแก่แล้วซึ่งผมอยากจะเอาอะไรทุบตีเขาทุบเขาสักนิดหนึ่งเบาๆนะฮะทุบแบบเบาๆสักนิดหนึ่งเพราะถ้าเขาบอกว่าเขาแก่แล้วเนี่ยถ้าเขาด่าผมด้วยนะครับณวันนี้ไม่ได้แค่พูดถึงวงการบันเทิงนะฮะพี่แอมคิดว่ามันมีคนเยอะมากที่รู้สึกว่าทำไมมันไม่เป็นวันของฉันสักทีฝากเจตในมุมที่เราได้เรียนรู้มาซึ่งพี่อ่านพูดแทนก่อนเลยต้องมีคนผู้ชมหรือคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าวันที่มันสำเร็จแล้วมันพูดง่ายมาก
1: ได
0: ้วันที่มันสำเอาก็พูดได้สิวันที่ก็เขาสำเร็จแล้วนี่วันนี้แต่ว่าเขาก็เคยอยู่ในโมเมนต์ที่บางคนอาจจะรู้สึกแบบนี้มาก่อน
1: ครับ
0: ทำยังไงให้นะวันนั้นเราไม่ถอดใจไปซะก่อน
1: ถ้าพูดนะวันนั้นผมก็ยังมีความหวังว่าผมจะทำได้มั้งครับมีความรู้สึกว่าเรายังเก่งไม่พอเราเก่งมากกว่านี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพูดในวันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีสูตรตายตัวครับว่า1 2 3 4แล้วจะปั้งเนี่ยมันบางทีมัน4 3 2 1บางทีมัน3 2สลับกันไปมั่วซั่วไปหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคมันก็แต่ว่าขอให้มีความสุขกับมันครับแล้ววันหนึ่งคุณเวลาที่คุณมีความสุขกับมัน
0: อ
1: ่ะคุณจะส่องแสงอะไรบางอย่างถ้าเกิดคุณยืนเรียงสมมติคุณเป็นดารานะคุณยืนเรียงกัน8 คนแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความสุขที่สุดอ่ะผมว่าคุณจะชายนิ่งที่สุด
0: ม
1: ีความสุขกับสิ่งที่คุณทำที่สุดผมพยายามทำอย่างนั้นในทุกวันเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขมันหายากครับทุกวันเนี่ยความเครียดมันเยอะทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไร มีความสุขที่สุดเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผมสำเร็จได้แล้วคนรู้จักผมเยอะขึ้นมากๆจากการที่ผมเป็นตัวเองแล้วผมก็เห็นน้องๆดาราหลายๆคนหรือว่าคนที่ทำงานอย่างอื่นในยุคนี้ไม่เป็นตัวเองครับแล้วความเครียดแล้วก็ความลำบากสุดท้ายแล้วมันตกที่ตัวเรากับการที่เราแบบต้องฝืนเป็นคนอื่นในระยะเวลานานๆผมว่ามีความสุขให้มากเป็นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดณวันนั้นนะคุณจะแฮปปี้กับทุกวันของคุณส่วนในเรื่องการงานก็พยายามเก่งให้ได้มากที่สุดแล้วก็อย่าคิดว่าคุณเก่งพอแล้วเพราะวันที่คุณเก่งพอแล้วคุณจะเริ่มห่วยแล้ววันต่อจากนั้น
0: ก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันกับแขกรับเชิญของเรานะฮะวันนี้บอกอายุเลยนะวันนี้เราคุยกันในวันที่เขาอายุ เพิ่ง34เท่านั้นเองสำหรับผมผมรู้สึกว่าเด็กมากยังมีโอกาสเติบโตอีกเยอะมากๆแล้วผมคิดว่าพี่อันก็จะรอดูความสำเร็จที่จะวนมาวนมามาเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าเขาอยู่กับวิธีคิดแบบนี้เราจะเห็นความสำเร็จที่วนเวียนกลับมาแล้วก็สว่างยิ่งขึ้นของเจดพิพัฒน์นะครับและอาจจะมีโอกาสที่ต้อนรับเขาในคลับ Inspire Day อีกก็เป็นไปได้แต่วันนี้ขอบคุณสำหรับเวลาที่มานั่งคุยกันนะครับขอบคุณเจดครับครับผมและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอนะครับเจอกันนะครับกับ Club Inspire Day ในทุกช่องทางเลยของ Green Wave รวมถึงหลักๆเลยก็คือ Green Wave 3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินแล้วก็ YouTube ของ A-Time ของเราด้วยเช่นกันนะครับผมขึ้นรายละเอียดวิธีการติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันทุกวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับวันนี้อั๋นกับเจตลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันตรงนี้นะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วง DJโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
3: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
3: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าผอม
5: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
6: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
7: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: เวลาของ Green Update เราติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นค่ะกำลังเฝ้าระวังพายุ2ลูกอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็คลื่นสูงในหลายพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะพายุลูกแรกนี่คือไต้ฝุ่นเมฆลานะคะได้เคลื่อนตัวเหนือทะเลทางตะวันออกของฟิลิปปินส์แล้วก็มีแนวโน้มเข้าใกล้หมู่เกาะโอกินาวาในช่วงวันที่27และ28มิถุนายนนี้ก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่ฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นขณะที่พายุโซนร้อนฮีโกสนะคะก็ได้ก่อตัวบริเวณหมู่เกาะมาเรียนาและคาดว่าจะมุ่งหน้าสู่ฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้เข้าใกล้เกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักมากนักค่ะขณะที่ทางการก็ประกาศเตือนภัยประชาชนนะคะให้ระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆที่อาจจะเอ่อล้นตลอดจนความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
7: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

ียงร้องของทาทายังนะครับนี่คือสิ่งนั้นมีชื่อว่าคนแบบฉันนะครับผมมีดอกไม้ไฟจากเมอโลกทั้งใบเล็กรัชเมศนะครับผมแล้วก็เขียนถึงคนบนฟ้าจากพิงลำพะเพิงด้วยนะครับ4เพลงเริ่มต้นกัน4ทุ่ม21นาทีนะครับวันพุธที่24มิถุนายนนะครับผมคลับอินสปายเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวดีๆจริงๆเราน่าจะได้แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากการใช้ชีวิตของใครหลายๆคนด้วยนะครับผู้ฟังครับผมใครที่พลาดไปก็ย้อนชมได้ทุกๆวันพุธ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนั่นเองรายชื่อเพลงบอกกันได้นะครับแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินคืนนี้จนถึงเที่ยงคืนที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆซิงเกิลจาก Serious Bacon เพลงนี้ไม่อยากฟังครับ

0: โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: ผู้ฟังครับผมหลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับเริ่มที่จะขอเพลงเกี่ยวกับฝนกันแล้วนะครับผู้ฟังครับผมน่าจะมีหลากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยน่าจะโดนฝนกันแล้วด้วยนะครับผมอยู่ที่ไหนฝากรายงานฝากบอกหน่อยดีกว่านะครับผมว่าฝนตกแล้วโดนฝนแล้วนะครับผมอยากจะอ่านเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ฟังฟังว่าบริเวณไหนที่มีฝนตกกันแล้วบ้างสำหรับค่ำคืนนี้แต่ว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยมันโอ้โหมันบรรยากาศมันโรแมนติกเหมือนกันนะครับฟังเพลงไหนก็รู้สึกเพราะไปทุกเพลงเลย

4:48 นะครับคุณฟังครับเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 100.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆก็ยังมอบให้คุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องนะครับดูในเรื่องของราคาน้ำมันในวันนี้หน่อยดีกว่านะครับมีการปรับลด0.80 บาทนะครับผมในกลุ่มน้ำมันของแก๊สโซฮอล์ E20 นะครับ9195แล้วก็เบนซินด้วยนะครับผมถ้าใครยังพอไหวสำหรับวันนี้เดี๋ยว 5:00 พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วกัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: หมอช่วงนี้พี่เป้เป็นอะไรก็ไม่รู้ตาพร่าๆมัวๆหน้าแดงๆวันนั้นไลฟ์อยู่นะคนดูในไลฟ์เขาก็คอมเมนต์มาบอกว่าพี่เป้จะเป็นสโตรกโอ้ยใจคอพี่เป้ไม่ค่อยจะดีเลย
3: สโตรกหรือหลอดเลือดสมองเขาจะมีอาการปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงแต่ถ้าพี่เป้บอกว่าหน้าแดงตาพร่าท่ามกลางแดดเมืองไทยแบบนี้อันนี้คือสัญญาณของฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดค่ะ
4: พี่เป้ได้ยินคำนี้บ่อยเลยช่วงนี
3: ้สังเกตง่ายๆคือตัวร้อนจัดแต่เหงื่อไม่ออกหน้าแดงตัวแดงมึนงงเดินเซถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบเข้าไปที่ร่มเลยนะคะดื่มน้ำเยอะๆใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามซอกคอแล้วก็ข้อพับเพื่อระบายความร้อนอย่างด่วนที่สุดค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
6: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
7: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Friday 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ส่งข่าวกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางของสหประชาชาติเขาบอกว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้เปิดทางให้กับแผนการอพยพคนเดินเรือจำนวนมากกว่า 11,000 คนที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งแผนนี้จะมุ่งเน้นไปที่การระบายการจราจรของเรือออกจากภูมิภาคเป็นอันดับแรกด้วยวิธีค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีการควบคุมอย่างเข้มงวดแทนที่จะเปิดเส้นทางเดินเรือตามปกติทั้งหมดในคราวเดียวโดยสำนักงานอุทกศาสตร์แห่งชาติของโอมานบอกว่ากำลังมีการเปิดใช้ช่องทางเดินเรือชั่วคราวบริเวณช่องแคบฮอร์มุซในขณะที่คำเตือนการเดินเรือของโอมานก็บอกว่าการอพยพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายระยะเรือต่างๆจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะคะและการออกเดินทางก็จะได้รับการจัดการภายใต้แผนการประสานงานของ IMO โดยที่เรือจะไม่สามารถออกเดินทางตามใจชอบได้ค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงเราเจอกันนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

3แรงน้ำต้นชั่วโมงที่2นะครับผม5ทุ่มกับอีก16นาทีงานจากพิวฮอร์ไทยรับเปเปอร์แจมนะครับนี่คือแค่หลับตามีผิดไปแล้วจากมาช่าวัฒนาพาณิชย์แล้วก็นิยายจากแอมสวรักษ์นั่นเองนะครับผม5ทุ่ม16นาทีหลากหลายพื้นที่ฝนตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับเดินทางโดยปลอดภัยถึงที่หมายโดยปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้มีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าสะพานใหม่ตกหนักแล้วค่ะพี่ปอรามอินทาซอยเมล่าฝนตกแล้วครับพี่ปอครับผมมีคนบอกว่าเพิ่งเติมน้ำมันไปเมื่อเช้าเองน้องจูดไม่เป็นไรเดี๋ยวรอการลดรอบใหม่แล้วกันนะครับผมมีบอกว่าบางบัวทองฟ้าแลบแผลบเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆบางนาชุ่มฉ่ำเลยนะครับเดินกลางสายฝนร่มเหินเลยค่ะน่าจะหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอากาศนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆในช่วงเวลานี้นะครับผม2วันก่อนนี่ก็แดดร้อนเลยทีเดียวมาวันพุธนี่ก็ร้อนในช่วงกลางวันแล้วก็ตอนค่ำๆในกรุงเทพมหานครนี่ก็มีฝนกันด้วยนะครับผมคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของ Coffee Night Live ของเรานะครับผมวันนี้มีบัตรมามอบให้ทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกับเราด้วยนะครับผมขอชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วก็เหตุผลนะครับว่าทำไมบัตร2ใบนี้จึงควรจะเป็นของคุณนะครับผมส่งคนละ1ข้อความพอแล้วเดี๋ยวประกาศข้อความกันในช่วงเวลาของ Coffee Night Live ครับ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ผู้ฟังครับผมช่วงเวลาของ Coffee Night Live ของเราได้1ข้อความผู้โชคดีที่ได้รับบัตรไป2ใบนะครับคุณเสริมศรีทิพยานานุกูลนั่นเองนะครับเพราะเราลุ้นบัตรมาตั้งแต่วันแรกที่แจกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะยินดีด้วยนะครับผมคืนนี้น่าจะหลับฝันดีได้เลยซิงเกิลจาก Polycat ที่เล่นบนเวที Coffee Night Live ของเรานะครับเอาเพลงขอจันทร์มาทำในสไตล์ของตัวเอง

Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิท

0: ขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ายมิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับกับช่วงเวลาของ Smiley Request นะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์8-10กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: เพลงใหม่จากน้องสาวที่ชื่อว่าเพนนั่นเองนะครับเป็นศิลปินสาวเสียงใสครับผมแนะนำซิงเกิลให้ได้ยินกันในช่วงเวลาของ Debut Track นั่นเองนะครับผมชื่อเพลงว่าแค่เธอยิ้มเขาบอกแค่เธอยิ้ม1ทีฉันก็มองเห็นอนาคตที่เราจะอยู่ด้วยกันไปหลายปีนะครับเป็นเพลงใหม่สดใสน่ารักจากเพนนั่นเองนะครับผมอ่ะลองฟังเพลงนี้ดูแล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่แบมนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปกับเพลงเพราะๆกับพี่สาวของเราด้วยพรุ่งนี้วันพฤหัสครับ4 ทุ่มเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการอยู่ด้วยกันด้วยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์บ้านและสวนแสช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
6: Green News
7: โดย
8: ใครดีอันดับหนึ่งต้องผู้เข้าทอง
7: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
9: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะมีรายงานค่ะโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์หรือเทปโก้ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิลงสู่มหาสมุทรรอบที่20แล้วนะคะซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่1มิถุนายนแล้วก็เสร็จสิ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการปล่อยน้ำเสียรอบนี้นะคะมีปริมาณรวม 7,927 ตันมีสารกัมมันตรังสีทริเทียมอยู่นะคะประมาณ3ล้านล้านเบคเคอเรลแล้วก็เสร็จสิ้นช้ากว่ากำหนด1วันนะคะเนื่องจากว่าต้องระงับการดำเนินงาน2ครั้งเพราะวาล์วของถังเก็บน้ำขัดข้องแล้วก็ไฟดับหลังจากฟ้าผ่าคือญี่ปุ่นได้ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิลงสู่มหาสมุทรตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2566ค่ะถึงแม้ว่าจะมีกระแสวิตกกังวลแล้วก็มีเสียงคัดค้านจากประชาคมระหว่างประเทศและถ้าเกิดว่านับรวมการปล่อยรอบที่20แล้วเนี่ยนะคะปริมาณการปล่อยสะสมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1.57 แสนตันค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ

ะคะหลายพื้นที่ก็คงจะมีบรรยากาศไม่แตกต่างกันนะคะหลายวันที่ผ่านมาก็บ่นกันว่าเอ๊ะอากาศทำไมร้อนจังฝนห่างหายไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะคืนนี้ก็เลยจัดให้กันแบบเต็มๆไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงชลบุรีก็ส่งข้อความมาบอกแล้วนะคะว่าฝนตกและฟ้าแรงมากค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะนั่งฟังเพลงเพราะกันแบบนี้น่าจะเข้ากับบรรยากาศฝนตกเพลงเพราะเพลงไหนอยากให้ฟังแล้วรู้สึกดีแล้วก็ฟังแล้วมันเข้ากับในตอนฝนตกๆแบบนี้ก็อย่าลืมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วกันนะคะอยู่ด้วยกันจนถึงตีสองเลยค่ะช่วงเวลาของดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์ที่นี่กรีนเวฟ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ชอบคนละอย่างก็ไปด้วยกันได้สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสครั้งที่30สายกินเช็คอินร้านอร่อยสายแฟชั่นแวะทุกบูธไม่มีหลุดสายคุ้มลดแรงจนต้องตุนสายบิวตี้ลองสีไหนก็ใจสั่นสายกรี๊ดฟินติดขอบเวทีครบทุกไลฟ์สไตล์ที่สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสช็อปกินฟินเป๊ะทุกสายไปด้วยกันนะ 25-28 มิถุนายนนี้ห่อ 98-100 ไบเทคบางนา
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับ

0: ร่มสีเทานะคะมาพร้อมกับบรรยากาศในตอนนี้เลยนะคะ Smiley Request ขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะคะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินทร์ Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
0: มาฟังเพลงที่เขาเล่าถึงความรู้สึกของคนที่ยังติดอยู่กับความทรงจำเพราะบรรยากาศของฝนตกที่มันเคยเป็นช่วงเวลาของคน2คนที่ใช้ร่วมกันนั่นเองนะคะเพลงนี้ถ่ายทอดโดยศิลปินคู่ดูโอนะคะที่หลายคนรู้จักเขาทั้งคู่ดีนะคะนี่คือเติ้ลและ First One กับเพลงที่ชื่อว่ากลิ่นฝนค่ะ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้ามาที่วัดเชกส์เพรส
0: บาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: เสียงที่คุ้นเคยกับคลื่นกรีนเวฟอยู่เหมือนกันนะคะนักร้องที่เรียกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้บริหารไปแล้วเนาะดูแลศิลปินดังๆหลายๆคนนะคะเบลสุพลนั่นเองค่ะนี่คือขอได้ไหมในเวอร์ชันพิเศษค่ะวันนี้ถ้าใครเตรียมตัวจะเล่นเกมนะคะร่วมสนุกกันผ่านข้อความก็อย่าลืมนะฮะว่าก่อนที่เราจะได้ไปดูคอนเสิร์ตดีๆก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนผ่าน atime.live/greenwave นะคะวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เราจัดบรรยากาศให้โรแมนติกที่สุดนะคะไปฟังเพลงท่ามกลางบรรยากาศลาวช์ใต้แสงจันทร์สุดโรแมนติกกับว่านวันวานและโบกี้ไลออนที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ค่ะวันนี้3ช่วงดีเจที่ต้องเตรียมพร้อมกันให้ดีนะคะก็คือช่วงดีเจพี่เป้ดีเจพี่อ้อยแล้วก็ดีเจพี่เฟียสนะคะเตรียมตัวที่จะรับบัตรฟรีไปดูคอนเสิร์ตกับเราได้
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: คืนนี้ถ้าใครกำลังรอฟังเพลงเพราะชุดใหญ่กันอยู่นะคะเดี๋ยวหลัง Green News ค่ะมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของ DJ Playlist กับ DJ Bam ที่ Green Wave นะคะ

0: อันแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลล์ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: แวะฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะประธานาธิบดีลุอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาแห่งบราซิลได้ประกาศทำสงครามกับกลุ่มอาชญากรแล้วก็เครือข่ายมาเฟียต่างๆโดยได้มีการลงนามในแผนปราบปรามอาชญากรรมขนาดใหญ่นะคะหลังจากที่ผู้นำบราซิลเพิ่งจะเดินทางกลับจากการไปพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเขาบอกว่าได้บอกเรื่องนี้แก่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะว่าถ้าสหรัฐพร้อมให้การสนับสนุนบราซิลก็จะใช้ประสบการณ์ที่มีร่วมมือกับสหรัฐในการเดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจังแต่ยังก็ตามค่ะก็มีหลายฝ่ายมองว่าแผนกวาดล้างอาชญากรรมของประธานาธิบดีบราซิลน่าจะมีขึ้นเพื่อเรียกคะแนนนิยมให้ตัวเองสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในอีก5เดือนข้างหน้าค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
4: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควร

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ฟังเพลงเพราะกันต่อในชั่วโมงนี้ค่ะ DJ Playlist กับ DJ Bam นะคะคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาสวัสดี Green Wave จากอิตาลีในเวลา 2 ทุ่มและอุณหภูมิที่นั่น 30 องศาเซลเซียสคุณบอกว่าร้อนชื่นใจมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่ายุโรปก็กำลังเข้าสู่หน้าร้อนนะคะแล้วก็หลายๆประเทศหลายๆเมืองก็เผชิญกับบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นแบบร้อนอบอ้าวจริงๆแล้วก็ร้อนกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะคะขอบคุณสำหรับเพลย์ลิสต์นี้ด้วยเพลงเพราะมากคุณโอบอกมาแบบนั้นฟังเพลงเพราะแก้ร้อนไปด้วยกันนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

คืนนี้อาจจะมีแต่เพลงเศร้าๆย้อนวัยเยาว์อย่างที่คุณบอกมาด้วยเหมือนกันนะคะเหนื่อยใจเหลือเกินจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตค่ะจันทบุรีเห็นบอกว่าฟ้าร้องเหมือนฝนกำลังจะตกที่นั่นยังไม่ตกใช่ไหมคะแต่ยังไงคืนนี้น่าจะนอนหลับสบายไปพร้อมกับเพลงเพราะที่ Green Wave นะคะขอบคุณมากๆทุกการติดตามพรุ่งนี้เจอกันอีก1วันในสัปดาห์นี้ช่วงเวลาของ DJ Bam ที่ Green Wave เที่ยงคืนถึงตี 2 นะคะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio โก สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ซิกเกอรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกเกอรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวัน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะตามฟังด้วยกันนะคะกับตินสุขที่นาทองชื่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Met Office ออกมาประกาศเตือนภัยความร้อนขั้นรุนแรงครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอังกฤษคือในวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนี้ละค่ะโดยอุณหภูมิทางภาคใต้บอกว่าอาจจะพุ่งสูงถึง37องศาเซลเซียสส่วนบางพื้นที่ในเวลส์อาจจะไปแตะ35องศาเซลเซียสนะคะโดยคาดว่าจุดสูงสุดของคลื่นความร้อนจะเกิดขึ้นก็คือพุธและก็พฤหัสบดีซึ่งอุณหภูมิในลอนดอนและพื้นที่ทางตอนใต้อาจจะพุ่งไปถึง39องศาเซลเซียสผลกระทบจากอากาศที่ร้อนจัดนะคะก็ทำให้โรงเรียนหลายร้อยแห่งเลยค่ะทั่วประเทศต้องประกาศเลิกเรียนก่อนเวลาในสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันผู้ให้บริการรถไฟรวมไปถึงรถไฟด่วนที่เชื่อมต่อกับสนามบินลอนดอนแกตบิกประกาศยกเลิกหรือปรับลดเที่ยวเดินรถนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างของรางรถไฟจากอุณหภูมิที่สูงผิดปกติค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ต่อให้พี่เป้นอนดึกทุกวันนะแต่ก็ยังตื่นมาทำงานไหวอยู่แบบนี้ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับ
0: พี่เป้รู้ไหมคะว่าการนอนน้อยสะสมเขาเรียกว่าการติดหนี้การนอนหรือว่า sleep debt ค่ะการนอนน้อยสะสมไปเรื่อยๆจะกระทบกับทั้งสมองแล้วก็อารมณ์แล้วก็มีความเสี่ยงของโรคเรื้อรังด้วยนะคะ
1: โอ้โหพี่เป้ก็นึกว่าแค่เพลียนิดหน่อยทำไมมันดูร้ายแรงจังเลยอะหมอ
0: เพราะตอนที่เรานอนคือช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองสมองเราจะมีระบบที่เรียกว่า glymphatic system เพื่อล้างสารพิษออกไปค่ะถ้าพี่เป้นอนไม่พอขยะพวกนี้จะสะสมทำให้เป็นคนขี้ลืมอารมณ์แปรปรวนและเสี่ยงกับความดันแล้วก็เบาหวานตามมาได้ค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ยังคงแวะฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พูดถึงชาวซีเรียมากกว่า13ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในซีเรียที่ยาวนานกว่า14ปีรวมทั้งภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็บริการภาครัฐที่อ่อนแอลงซึ่ง FAO นะคะได้เรียกร้องให้มีการเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อที่จะฟื้นฟูภาคการเกษตรของซีเรียที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามกลางเมืองที่ปะทุขึ้นในปี2554นะคะคร่าชีวิตไปมากกว่า 500,000 รายแล้วก็สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เพื่อนตอนนี้เทรนประกันลดน้ำหนักฮิตมากเห็นรีวิวว่าน้ำหนักลดฮวบเลยคือมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
0: จริงๆยากลุ่มนี้คือยาฉีดกลุ่มปรับฮอร์โมนความหิวอิ่ม GLP-1 เดิมทีใช้รักษาในเรื่องของโรคเบาหวานจ้ะที่ใช้ควบคุมระดับน้ำตาลแต่ผลที่ได้คือทำให้ผอมลงด้วยเพราะยาจะสั่งให้กระเพาะอาหารย่อยช้ารู้สึกอิ่มนานขึ้นซึ่งปัจจุบันกลุ่มนี้ในบางประเภทมี FDA รับรองออกมาแล้วว่าใช้ในเรื่องของการลดน้ำหนักได้แต่ว่าต้องตรวจร่างกายโดยแพทย์เพื่อเช็คข้อห้ามต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะจ๊ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยและให้แอนซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับตินสุที่นาทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขของคองโกค่ะยืนยันพบผู้ป่วยอีโบลาในประเทศแล้ว 1,003 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว254รายมีคนที่หายป่วยแล้ว100รายนะคะในจังหวัดอิตูรินับตั้งแต่พบการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมยังมีผู้ป่วยอย่างน้อย365คนที่ยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต้องแยกตัวรักษานะคะขณะที่การติดตามตัวคนที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับทางการค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการติดตามหาตัวผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยประสบความสำเร็จประมาณ 55% เท่านั้นคือส่วนหนึ่งนะคะเป็นเพราะว่าพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงคือที่จังหวัดอิตูริมีการต่อสู้กับกลุ่มกบฏทำให้หมู่บ้านหลายแห่งเนี้ยขาดการเข้าถึงชาวบ้านต้องหนีออกจากที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่เหมือนเดิมค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night LiveMoonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: ต้นชั่วโมงนี้ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็เปิดข้อมูลนะคะเม็ดเงินไหลเข้าจากต่างชาติของจีนยังมีมูลค่าสูงกว่าเงินทุนไหลออกโดยภาพรวมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะโดยจีนเนี่ยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ1ของการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ยังคงเป็น1ในจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับการลงทุนข้ามพรมแดนของโลกมาตลอดซึ่งเงินลงทุนจากต่างชาติที่นำมาใช้จริงของจีนโดยทั่วไปนะคะก็บอกว่ายังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ100,000 ล้านดอลลาร์ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนอยู่บ้างก็ตามค่ะซึ่งจีนยืนยันนะคะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเงินทุนต่างชาติในประเทศยังคงมีความมั่นคงทั้งในแง่ของขนาดการดำเนินงานการสร้างประโยชน์แล้วก็ความคาดหวังด้วยค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี Healthy Makes Happy

0: ืนตัวเองไม่เป็นครับบางเรื่องได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วผมว่าควรหัดให้มันเป็นนิสัยในการที่เราจะต้องฝืนตัวเองให้เป็นโดยเฉพาะในการทำเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบแต่ถูกต้องเพราะหลายๆเรื่องที่มันถูกต้องอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบก็ได้แล้วจริงๆแล้วคุณอยากมีชีวิตที่ล้มเหลวง่ายๆเลยอันนึงแล้วผมชอบมากเลยเขาพูดว่าใครอยากมีชีวิตที่ล้มเหลวแค่ตามใจตัวเองไปเรื่อยๆแค่นั้นเองฮะซึ่งผมว่าจริงเพราะว่าถ้าเราเลือกตามใจตัวเองอ่ะเรามักจะมีแนวโน้มเลือกในการทำสิ่งที่ง่ายแต่ทางที่ถูกที่ควรมักจะเป็นทางที่ยากกว่า
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

หน้าตาดีร้องเพลงดีด้วยนะครับโอบอบนิธินะฮะชีวิตแฮปปี้เป็นสีชมพูกับเพลงนี้ตำแหน่งที่ไม่แน่นอนอุ๊ยแต่ตำแหน่งที่อยู่ตอนนี้ก็ดูแน่นอนไหมจ๊ะแซวกันไปแซวกันมาเอาเดินหน้ากันครับและรู้ว่าหลายคนรอที่จะเข้าสู่คาสเซ็ตคลับกันอยู่พร้อมไหมล่ะไปเลยไหมป่ะ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่น

เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ุขภาพ
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคงานเดียวที่ทำให้ทุกคนร้องว่าจัดแล้วจัดแล้วจัดบ้านสวยไม่ไหวแล้วบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบหลากหลายไอเดียแต่งบ้านจัดสวยรวยสุขทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก Power by วัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านและของน่าช้อปอีกเพียบเจอกัน 20-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทอง

0: ขภาพ
1: Parlay
2: CafeNight
3: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
4: เข้มมาที่วัวเชกเอ็กซ์เพรส
3: บาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: เราแจกกันอยู่ในแต่ละช่วงดีเจครับ
1: โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: เพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับโอ้ต้องบอกว่างานเยอะเหลือเกิน PP นะฮะเป็นเพลงเศร้าครับสะท้อนเสียงของหัวใจที่แตกสลายนะครับยอมรับว่าตัวเองยังเก่งไม่พอที่จะลืมนี่คือเพลงที่เขาตั้งใจจะเผยความอ่อนแอของคนที่เสียใจเป็นเหมือนกันนะออกมากับการร่วมงานกับ The Toys นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเก่งไม่พอจาก PP Grid ครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกใน

0: พระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: แม่ครับปวดท้อง
3: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
2: แม่ครับปวดท้อง
3: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกินหื่นไหม
7: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย์

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
5: มิถุนายนนี้เตรียมเปิดโหมด Inspire จากปาจีอัชราพันธ์เจ้าของบทแม่บ้านแห่งชาติสู่คนที่ทั้งประเทศรักว่านฉัยอาสาพาไปหลงนักเดินทางที่หลงโลกกว้างจนสร้างบทเรียนแม่หายอาภาพรกับชีวิตที่เกือบเลิกแล้วค่ะแต่กลับมาปังกว่าเดิมและความไม่ตั้งใจจนกลายเป็นทางที่ใช่ของเจเจพิพัฒน
6: ์ Inspire Day Club Inspire Day
7: ClubInspire Day
5: เปลี่ยนทุกบทสนทนาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
8: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ
0: เร็ตเมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: อีเกียเซลลดสูงสุด 80%
6: กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
8: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
9: เจ็บคอ
8: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
10: คาเม

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ระบบกำลังทำการเคลียร์ความทรงจำพบความผิดปกติบางอย่างตรวจพบบุคคลหนึ่งยังคงอยู่ในส่วนลึกความทรงจำของคุณเพราะบางความทรงจำไม่สามารถลบได้ประมวลผลโดย Club Fly Day 108คำถามหัวใจแชร์108คำถามที่ยังขาดใจมาก่อนได้ที่ Facebook Club Fly Day Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะกรมชลประทานเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาคเกษตรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะเดียวกันนะคะก็พร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเพื่อที่จะวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าแล้วก็ปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม Green Wave เพลงดีๆกับความ
5: รู้สึกDJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

เริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับ6โมงแล้วนะฮะด้วย Number 1เบอร์1เลยกับเจ้าขุนนะครับปลุกอีกรอบครับเขย่าตื่นมาวันพฤหัสบดีมาถึงแล้วนะ

3เพลงนวลๆเลยนะครับพี่เอกนะฮะเอกกี้ของเราครับคือคนรักใช่ไหมกับวันใหม่รัดเกล้าแล้วก็มหัศจรรย์แห่งรักสมเกียรติริชัยพานิชนะครับมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่เสกโลโซสักหน่อยฉลองให้กับอิสรภาพที่ได้คืนกลับมาเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ได้เดินออกมาสู่อิสรภาพอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะมีกำไร EM อยู่ก็ตามนะครับก็ยินดีด้วยเราก็เรียนรู้ครับแล้วก็เติบโตกับความผิดพลาดต่างๆไปพร้อมๆกันกับสารพัดเรื่องรวมถึงกับอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยนะฮะที่พูดตรงๆนะผมว่าเขาเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกอ่ะคือผู้ชายคนนี้ถ้าพูดกันง่ายๆนะเข้าคุกแล้วออกมาแต่ผมรู้สึกว่าภาพเขาไม่เปลี่ยนเลยอ่ะจริงๆผมไม่รู้เขาทำได้ไงอ่ะนะแต่ภาพไม่เปลี่ยนเลยอ่ะผมว่าแบบคือเราเจอเขาเราอยากจะเดินเข้าไปกอดหรือตอนเขาเห็นเขาบนเวทีผมอยากจะยืนขึ้นปรบมือให้ด้วยซ้ำแต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาเดินเข้าไปตรงนั้นไม่ผิดนะฮะแต่เขาเดินเข้าไปอย่างเต็มใจเหลือเกินแล้วผมคิดว่าเขาก็พยายามอย่างยิ่งในการที่จะอยู่ตรงนั้นให้ได้อย่างดีที่สุดแล้วก็น่าจะมีเพลงใหม่ๆรวมถึงมุมมองใหม่ๆออกมาผ่านงานของเขาหลังจากนี้ด้วยเช่นกันส่วนใครที่คิดถึงวันนี้จัดให้เพลงนี้ที่คุณขอครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ดีใจจังเลยที่หลายๆข้อความบอกว่าฟังเพลงแล้วแบบมีความสุขมากหลายๆเพลงเลยนะฮะได้คิดถึงได้โอ้เยอะแยะนะครับรวมถึงแน่นอนเมื่อสักครู่นะฮะเปิดพิเศษโลโซไปด้วยเช่นกันนะครับมาถึงเพลงนี้ด้วยนะฮะก็อีกหนึ่งเพลงจากมีภูแค่บอกว่ารักเธอกับ Chilling Track ครับ
1: Chilling Track โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ
0: ถ้าเทียบนะเมื่อวานกับวันนี้นะถ้าบอกเมื่อวานสดใสวันนี้ก็สดใสนะท้องฟ้า

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: Smiley request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
3: Smiley Request นะครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะครับจริงๆข้อความเยอะมากจริงๆนะฮะแล้วก็ผมอ่านข้อความนะแต่ผมจะพูดแบบนี้เสมอว่าไม่ใช่เสมอละใหม่ผมจะพูดแบบนี้บ่อยๆว่าผมไม่ได้อ่านมันออกอากาศนะครับแต่ผมเห็นนะบางครั้งก็ตอบในใจหรือตอบผ่านเพลงไปเลยหรือเพลงนะครับหลายๆข้อความยาวมากๆ มาแบบ8บรรทัด10บรรทัดอย่างนี้นะพิมพ์กันยาวมากเลยแล้วมันเป็นแบบปรึกษาชีวิตปรึกษาความรักหรืออะไรแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็ถ้าผมมีโอกาสผมจะหยิบมาอ่านบ้างละกันนะครับแต่ว่าถ้าอ่านเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ฟังเพลงกันเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ขอบคุณนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะฮะเป็นกำลังใจให้กันและกันวันผมก็หย่อนผมก็ต้องการเหมือนกัน

0: อกว่าเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงหาฟังยากนะฮะจริงนะผมว่าโพสการ์ดจากคนไกลนะครับออริจินอลพี่ก้อยสรัญญาสุรักษ์สุขเสวีเขียนไว้ผมชอบครับแล้วก็เวอร์ชันนี้ก็เพราะมากแอนทิติมาร้องนะฮะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: อย่าลืมนะครับให้บ้านปิดภาระสำหรับจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินได้นะครับแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าจะต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นอยู่เพียง 3.99% ต่อปีครับส่วนปรับปรุงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกนะครับล้านละ5,000 บาทต่อเดือนและยิ่งพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะฮะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569นี้นะฮะที่ www.gsb.or.th แล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
0: มีคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆอ่านข้อความก็ได้นะคะจะได้รู้สึกเหมือนได้คุยกันด้วย เดี๋ยวอีกแป๊บนึงไม่ถึง10นาทีนี้ก็คุยกันแล้วนะฮะกับ Green Morning Show วันนี้เป็นอ้อมอีกวันนึงอ่ะผมยกตัวอย่างนะข้อความต่างๆอย่างเช่นที่ส่งมานะครับรวมถึงเช้านี้อย่างเช่นบอกว่าผมขออนุญาตนะฮะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใดๆนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแฟนบอกลดสถานะเพราะเราไปทวงเงินที่เราออกให้ก่อนอย่างเช่นค่าทัวร์ค่าผ่อนดาวคอนโดของเขาจนเงินเราก็หมุนไม่พอแต่เขากลับมามองว่าเราคบเขาเพราะเงินงงใจเลยแล้วก็บอกว่าคิดว่าเราไม่ได้อกหักนะแต่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่บอกว่าตอนนี้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะบอกว่าเคยเขียนว่าตอนนี้อายุ48โสดมา10กว่าปีแปลว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นนานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าโสดมา10กว่าปีแล้วเพิ่งมาเจอเรื่องนี้ตอน48มันก็ไม่แน่ใจนะครับเจอคนนี้คบกันไม่ถึง2ปีแล้วก็บอกขอโทษที่ระบายมาแต่เช้านะครับไม่เป็นไรเลยฮะผมว่ามันวิทยุหรือจะเรียกว่าดีเจเนี่ยแหละผมมันเป็นพื้นที่อันนึงที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนสนิทกันผมก็รู้สึกเหมือนผมสนิทกับคุณผู้ฟังทั้งที่จริงๆแล้วบางคนไม่เคยเจอหน้ากันเลยแล้วเวลาเราเจอหน้ากันบางทีเราทักกันเหมือนเราสนิทกันมากด้วยซ้ำว่าเอ้ยเขาก็อุ้ยเหมือนเจอเพื่อนสนิทนะผมก็อุ้ยกลับไปแล้วผมก็แบบในใจผมก็บอกอุ้ยใครอ่ะแต่พอเขาบอกว่าเขาฟังผมทุกเช้าปุ๊บผมก็รู้สึกว่าผมสนิทเลยผมมันเป็นพื้นที่อะไรก็ไม่รู้ที่เราใกล้กันมากพอแต่ก็ห่างกันมากพอแบบพอดีที่เราจะคุยกันเรื่องบางทีเพื่อนสนิทมากเรื่องแบบนี้เราไม่คุยนะก็ไม่เป็นไรฮะคุยกันกับใครก็ได้ใน Green Wave นะครับกับอันก็ได้ยินดีก็ผมว่าดีแล้วนะไม่เสียเวลาครับผมแล้วก็อย่าหลงไปคิดว่าต้องเลือกระหว่างความรักกับเงินถ้างั้นฉันต้องเลือกความรักสิฉันจะบูชาความรักอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าใครก็ตามเปิดใจเปิดไพ่เปิดออกมาให้เราเห็นเลยว่าเขาไม่ได้เลือกที่เราเหมือนกันในสิ่งที่เขาตอบมาก็แปลว่าเขาเลือกเงินนะก็ดีแล้วผมว่ามันมีอะไรในโลกและในชีวิตนี้เยอะมากเลยที่ควรฉลองเวลาที่เราได้สูญเสียไปหนึ่งในนั้นคือคนแบบนี้นะ

0: นหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณเอฟด่วน
1: มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

0: างครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: GIA

0: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
8: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
7: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด

ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน